You're listening to BP Radio Online, Thailand. คุณกำลังฟัง BP Radio. ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio.

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand @ LINE ID FM 975

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BP Radio Online เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่084-045-6862 084-045-6862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงไหนที่คุณชอบ

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง 97.5 MHz ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องเพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840024

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
0: ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456

ื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณมีความหมายสำหรับทุกคน

0: ายอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ักทายคุณผู้ฟังด้วยวันนี้ทำไมมาไวจังเลยนะครับก็แล้วแต่วันไงวันไหนเขามาไวก็มาเปิดใหม่เลยจะได้ไม่เสียเวลานะฮะทักทายช่วงบ่ายนะครับวันนี้ตรงกับบ่ายของวันอังคารที่23นะครับเดือนมิถุนายน2569นะครับได้ยินเสียงสปอร์ตดินเสียงซาวนี้แสดงว่าเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่เสมอไปนะบางวันซาวนี้สปอร์ตซับซาวก็มาเสียงนี้ก็มาดนตรีนี้ก็มาแต่ว่าเป็นเทปก็ได้ใครจะไปรู้เนาะนะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับ23เดือนมิถุนายนนะฮะ2569ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้บ่ายนี้ในจังหวัดไหนมีมืดฟ้ามืดฝนไหมฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ครึ้มๆนะเมื่อเช้ามีแดดออกมาเอ๊ะแต่บ่ายนี้ครึ้มเฉยเลยว่ะบ่ายครึ้มเฉยเลยช่วงนี้เขาบอกว่าภาคใต้เนี่ยจะเจอฝนเยอะหน่อยภาคใต้จะเจอฝนเยอะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะฮะเตรียมตัวรับมือเลยนะครับอยู่กับ True 5G นะครับดูแลในช่วงนี้ครับ True Detect 5G แล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับรวมไปถึงร้านเจ๊เหย่าข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะฮะให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันนะครับสวัสดีพี่เฟิร์สนะฮะบอกว่ามาไวจังขอเพลงนางฟ้านางมันร้ายของอลาดินด้วยนะครับสวัสดีพี่เดียวนะฮะทักทายว่าขอเพลงรอเธอทุกฤดูกาลมาด้วยพี่เดียวนะฮะทักทายมานะครับพี่เอกสตูลรายงานตัวครับมาพร้อมกับสายฝนเลยที่สตูลนะส่งบรรยากาศที่หน้าบ้านหน้าร้านมาให้ดูนะฮะก็ฝนช่ำๆเลยก็ตามที่กรมอุตุบอกนะว่าภาคใต้เนี่ยจะเจอเยอะหน่อยนะครับสวัสดีพี่หอสุพรรณสุราทักทายครับวันนี้ขอเพลงหน้าใสๆของพองๆแล้วกันโซนที่พี่อยู่นั้นฝนตกไหมครับพี่หอสุราธานีนะครับทักทายอเมะด้วยแล้วกันฮะทักทายช่วงบ่ายค่ะดีเจวันนี้เหมือนมาไวกว่าทุกวันพอดีกินข้าวเสร็จไวอเมะก็เดินเข้ามาห้องจัดรายการก่อนไวหน่อยนะครับแล้วแต่บางวันที่มาช้าจะกินอะไรนะฮะโมจะกินเสร็จแล้วทำอะไรไหมฮะล้างถ้วยที่ช้าไม่ใช่ระดังนะอะไรนะฮะล้างถ้วยล้างจานกว่าจะเดินเข้ามาห้องจัดรายการนะฮะทำหลายอย่างนะวันนี้เสร็จไวก็เลยมาเปิดไมค์เลยแล้วกันอ่ะนะครับสวัสดีกระป๋อมนะฮะขอเพลงรักเหลือเกินแต่เดินด้วยกันไม่ได้ของกวางจิรพันธ์นะครับกวางจิรพันธ์เมื่อวานก็ขอเพลงนี้ไม่ใช่เหรอฮะเอ๊ะเมื่อวานดีเจปินเปิดไหมหรือว่าลืมเออเหมือนลืมเปิดเนาะถ้าลืมเปิดก็ทักมาบอกได้นะบางครั้งบางทีก็ลืมเปิดนะครับเพราะว่าคนขอมาเยอะแล้วก็คนแล้วก็มันหลายคนเนาะบางครั้งบางทีมันก็ลืมไปเลยนะกดไปกดมาลืมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับเพลงที่ขอมานะครับพี่ธงชัยทองประเสริฐสวัสดีด้วยกันละกันครับขอเพลงโอเคนะคะโอ้โหมาแบบโจ๊ะๆเลยนะเข้ารายการมานะฮะมาพี่หอบบอกว่าที่สุราษฎร์ธานีอยู่อำเภอเลยนะพี่สุราษฎร์แดดดีครับวันนี้ในโซนนั้นแดดดีแดดงามนะครับอ๋อกระป๋อมบอกว่าลืมเปิดครับดีเจลืมเปิดเดี๋ยวเปิดให้วันนี้ก็ได้มาลงมาเซฮายกันช่วงนี้ก็แล้วกันบ่ายโมง 38 นาทีนะครับบ่ายโมง 38 นาทีงั้นเปิดกระป๋อมก่อนมาเป็นแนวสไตล์อินดี้สารเนาะนะฮะเปิดให้กระป๋อม1 เพลงก่อนมาสวัสดีพี่บอยพัทลุงครับมาแล้วครับช่างฟอร์ดมาสด้ายินดีให้บริการที่พัทลุงนะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเหลือเกินแต่ว่าไม่ได้เดินด้วยกันนะสิแหมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเป็นแนวสไตล์อินดี้อีสานลูกทุ่งนะครับที่หยิบให้ฟังโดยกันละกันนะในช่วงเวลาของบ่ายนี่เลยนะจ๊ะนะครับกุ๊กไก่ว่าขอเพลง My Love หน่อยนะฮะบอกให้แอดไลน์มาก็ไม่แอดไลน์มานะฮะเพราะว่าใน Facebook เนี่ยมันไม่ค่อยแจ้งเตือนแจ้งเตือนช้านะครับส่งไลน์มาส่งไลน์มาพี่อู๋แอดไลน์มาได้ไหม Facebook มันไม่ค่อยแจ้งเตือนอ่ะเออมันก็แจ้งแต่ว่าบางครั้งบางทีมันอะไรไม่รู้นะฮะ ข้อความก็เด้งว่าแอดไลน์ก็ออกมายอมแอดกันนะฮะดีเจครับอู๋ขอเพลงหน่อยขี้หึงหน่อยฮะบางใหญ่แดดจ้าแดดดีมากๆเลยบางใหญ่แดดจ้าแดดดีมากๆเลยนะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะแดดจ้าแดดดีก็ว่ากันไปนะจ๊ะอากาศหลายๆพื้นที่ก็คงจะมีเขาเรียกว่าไงฮะและแต่ที่หนึ่งนะส่วนมากก็จะมีแดดกันปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลของเขาเนาะถึงแม้จะเป็นฤดูฝนนะครับแต่ว่าก็ยังมีแดดได้เห็นแบบต่อเนื่องแดงแรงๆนะฮะพี่บอสซ่าพี่ปอนศรีสะเกษบอกว่าขอเพลงเกือบของบูรินหน่อยครับเพอร์พอสนี่ไม่มีนะพี่นะเพอร์ของจำนักร้องผิดหรือเปล่าไม่มีนะเพอร์พอสนะหาไม่เจอนะฮะแต่เดี๋ยวจะเปิดเพลงเกือบให้นะฮะบางครั้งบางทีหลายคนก็จำเขาเรียกว่านะจำชื่อเพลงสลับกันบางคนอาจจะเอาเนื้อร้องนะฮะในช่วงบางท่วงบางตอนเนี่ยมาใส่เป็นชื่อเพลง อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไงดีเจคะขอเพลงหน่อยฮะไม่ต้องรักเท่าฟ้านักร้องผู้หญิงอะฮะที่ผู้หญิงมีหลายคนว่าใครวงเนี้ยฮะอ๋อเพลงขอให้เหมือนเดิมของบูโดกันไม่ใช่ของบูโดกันค่ะชื่อเพลงว่าไม่ต้องรักเท่าฟ้านักร้องวงผู้หญิงค่ะเนี่ยเขามีผู้หญิงตั้ง 4-5 คนว่าบูโดกันไม่ใช่บูโดกันค่ะพี่ไม่เห็นเหรอคะใน TikTok เนี่ย มันชื่อว่าวงผู้หญิงมีผู้หญิง4คนนึกนักร้องนําอ้วนๆหน่อยชื่อเพลงว่าไม่ต้องรักเท่าฟ้าเถียงดีเจอีกนะฮะ เกิดไม่ทันบูโดกันนะฮะก็ในส่วนมากใน TikTok เนี่ยเขาจะชอบเอาชื่อเพลงเนี่ยไปเปลี่ยนนะเอาท่อนหนึ่งของเพลงไปใส่เป็นชื่อะไรเงี้ยคนที่มันไม่รู้มันก็ไม่รู้เนาะนะฮะเกิดไม่ทันบ้างไม่รู้จักเพลงบ้างนะครับตลกมากเลยนะฮะเถียงสวัสดีนะฮะพี่โอด้วยกันละกันนะฮะดีเจขอเพลงอย่ามองฉันเป็นคนอื่นของมิกกี้ไม่เมาอ๋อมิกกี้ไม่เมาเหรอฮะนึกว่าจะเมานะฮะเมาไหมมิกกี้สวัสดีพี่แปะพี่แปะวะพี่แปะนะฮะลุงแปะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้กำลังตัดหญ้าอยู่นะฮะวันนี้ถอยเครื่องตัดหญ้ามาใหม่เลยลุงแปะโอ้โหสวยเลยนะฮะเครื่องนี้นะฮะทักทายครับดีเจครับขอเพลงวันนี้วันสีชมพูแห่งชาตินะฮะขอเพลงหมื่นล้านปีหมื่นล้านปีของบิลลี่โอแกนนะฮะวันนี้23มิถุนายนนะครับเป็นวันสีชมพูนะฮะมาเติมความสดใสชีวิตกันด้วยการแต่งกายสีชมพูก็ชอบสรรหาเนาะนะฮะแฟนก็ชอบสรรหาวันแปลกๆไม่ฟังนะฮะวันสีชมพูครับซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนแต่งกายด้วยสีสันเสื้อผ้าเครื่องประดับโทนสีชมพูเพื่อเพิ่มความสดใสและเป็นวันที่ตรงกับวันสากลสีชมพูแห่งชาติด้วยนะฮะจัดขึ้นที่ต่างประเทศนะฮะพี่บอลหัวล้อมาแล้วนะฮะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะสวัสดีพี่มานพด้วยกันละกันฮะสวัสดีครับช่วงเพลงขอฟังเพลงประแดกนะฮะแฮปปี้มีเพลงแปลกนะฮะส่งลิงก์มาให้แล้วเดี๋ยวสักครู่ก่อนนะพี่นาเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะลิงก์ที่ส่งมานะครับเนาะกระป๋อมได้ฟังเพลงแล้วนะครับที่หอบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแดดดีครับที่อำเภอท่าชนะนะอำเภอท่าชนะนะฮะสุราษฎร์ธานีนะพิมพ์ช้าๆไม่ต้องรีบนะฮะสวัสดีพี่กัลละปังหาด้วยนะครับขอเพลงนายดินทรายโอ้เมื่อวานมีคนขอนายดินทรายไม่ลืมเปิดอะมันก่อนนะถ้าไม่ได้เปิดเพลงก็อย่าลืมทักมาบอกด้วยนะฮะลุงแปะว่าตลกมากเลยวงผู้หญิงอ่ะเขาบอกงี้จริงลุงแปะวงผู้หญิงค่ะเงี้ยไหนหน่อยส่งลิงก์มาหน่อยซิเงี้ยอ๋อบูโดการไม่ใช่บูโดการค่ะเงี้ยวงผู้หญิงค่ะไอ้ TikTok มันเขาบอกว่าวงผู้หญิงร้องเนี่ยวงผู้หญิงร้อง 4-5 คนเนี่ยนักร้องตัวอ้วนๆหน่อยเอาวงบูโดการไม่ใช่บูโดการค่ะ TikTok ไม่มีคำเขียนคำว่าบูโดการเลยค่ะวงผู้หญิงร้องเถียงดีเจนะฮะ พี่นัทระยองสวัสดีนะครับขอเพลงเสือร้องไห้ของเสกโลโซด้วยนะครับเสือร้องไห้นี่เหมือนชื่อเล่าเนาะหรือว่าชื่ออะไรนะไม่ใช่เล่าสิเขาเรียกอะไรชื่อของอะไรนะชื่อของเนื้อเนาะ
พี่กันระบังหาอ๋ออยู่บนดอยสุเทพเหรอฮะอ๋อวันนี้อยู่ข้างบนดอยเอ๊ะไม่ใช่ไหมฮะอาดงบนดอยสุเทพนะครูบาศรีวิชัยนะฮะก็ส่งบรรยากาศมาดูวันนี้ขึ้นไปบนดอยนะครับเอาท้องฟ้าครึ้มๆนะพี่เนาะท้องฟ้าครึ้มๆมืดๆนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้มันครึ้มๆนะเมื่อเช้าเนี่ยยังมีแดดออกเลยแต่พอเข้าสู่ช่วงบ่ายแล้วแบบโอ้เริ่มดำมานะครับนะฮะพี่ปอนว่าขอเป็นหนึ่งเพลงไม่ติดของโยบอยทีเจก็ได้อ่ะนะครับอ่ะมางั้นเอาเพลงเกือบก่อนมาเกือบของบุรินทร์นะครับที่ขอไว้จากพี่ปอนเมื่อกี้นะครับบอทซ่าศรีสะเกษนะครับนะเกือบลืมไปแล้ว

ืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอหรือเปล่าของบูรินกูฟไรเดอร์นะครับหนึ่งเพลงที่ขอไปด้วยนะครับสวัสดีพี่มิกกี้มอนซาด้วยนะครับดีใจครับขอเพลงอยู่เพื่อใครของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยกันละกันนะฮะพี่ตัวเล็กห้างฉัตรทักทายนะครับบอกว่าห้างฉัตรวันนี้ครึ้มๆนะฮะอยากฟังข่าวรถชนข้ามเลนและข่าวที่เสียค่าไฟสาธารณะล่ะฮะเดี๋ยวสักครู่กันแล้วกันเนาะตามเพลงให้สวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะครับเซย์ไฮนะฮะเขาเพลงสากลเหรอ Where did you go เดี๋ยวเสิร์ชหาเพลงสักครู่นะ

การครับจะฟ้าจะฝนจะหนาวเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้หาข่าวมาคุยกันจะให้ข่าวเรื่องอะไรเมื่อกี้มีส่งข้อมูลมาแล้วว่าดีเจเล่าข่าวเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเดี๋ยวสักครู่จะหยิบมาไลฟ์ฟังเดี๋ยวรอคุณฟังช่วงหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวบ่ายสองฟังพร้อมกันที่อุบลด้วยเดี๋ยวรอคุณฟังมาเยอะๆในช่วงบ่ายสองบ่ายสามก่อนนะครับตอนนี้ใกล้จะบ่ายสองละขอเพลงสากลสักเพลงได้ไหมเนาะใช่เพลงนี้ไหมฮะพี่ข้าวเปล่าที่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะอากุ๊กไก่เจอร้ายยังคอนเสิร์ตข้อเข่าล่ะพี่เดี๋ยวว่าดิจะอย่าลืมห่มผ้าหนาวๆนะช่วงนี้เอ๊ะบ่ายนี้มันเย็นนะพี่เดี๋ยวที่เชียงใหม่มันเย็นๆสบายๆนะ

่าย2พอดีตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอคุณฟังเข้ามากันทักทายพี่สุภัทรด้วยอย่าลืมอัปเดตข่าวการเมืองด้วยนะครับดีเจครับ13หมูป่าออกมาแล้วยังออกมานานแล้วพี่ออกมาตอนนี้ตายไปเลยคนแล้วพี่อุ้ยเอาเหมือนหมูป่าเขาตายไปคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งเสียชีวิตที่ต่างประเทศอ่ะเออนะฮะพี่บอยส่งภาพมาดีเจครับวันนี้ขอข่าวเกี่ยวกับข้อสอบท้องถิ่นหน่อยครับการโกงข้อสอบท้องถิ่นเหรอฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะอย่าลืมเพลงพี่บอยด้วยใช่ไหมขออะไรมาเมื่อกี้ลืมหมดละขอเพลงของขวัญในวันนี้ส่งภาพลูกสาวมานะฮะหน้าเหมือนพ่อมากเลยลูกสาวเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยน่าจะเหมือนพ่อถ้าลูกชายน่าจะเหมือนแม่จะสลับกันนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะนี่นะขับรถอยู่ที่ไหนส่งบรรยากาศมานะครับอยู่ที่ออฟฟิศตรงไหนอยู่ที่ร้านที่ไหนก็ทักทายมาได้นะฮะ Your Boy TJ ครับเพลงนี้นี่คือเพลงไม่ติดนะครับ

0: เพลงใสๆนะฮะนี่เป็นเวอร์ชันใหม่ของโจอี้แล้วก็น้องเอลลี่นะเอลลี่นะฮะแล้วก็ดีเหมือนกันนะอเมเนาะเป็นสาวเจนซีที่ร้องเพลงได้เสียงชัดดีเพลงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าต้นฉบับเพลงก็ร้องไม่ชัดไงก็เลยร้องชัดนะฮะตอนนี้ก็สู่ชั่วโมงบ่ายสองกับที่นี่ BP Radio ครับมาแล้วทักทายคุณผู้ฟังทางมูลทะลิกด้วยนะครับมาแล้วบ่ายสองโมง13นาทีกับวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารสีชมพูนะครับนะ23นะครับเดือนมิถุนายน2569นะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี่เลยกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: อยู่กับยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัดเดียวเชียงใหม่นะครับไปนัวไปซับกันได้นะครับเดือนหน้านี้ยำปูม้าเจ็ดยอดนะเขาจะมีแพ็กเกจพิเศษด้วยใครทานโต๊ะไหนทานครบ 1,200 บาทรับไปเลยร่มสวยๆของยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะฮะร่มสวยๆของยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะเดือนหน้านะเดือนกรกฎาคมนะฮะเดี๋ยวรอไปรับโปรโมชั่นพิเศษได้สำหรับผู้ฟังที่อยู่เชียงใหม่นะครับที่สาขาหลักที่เจ็ดยอดช่างเคียนนะครับนะฝากด้วยทรูดีแท็กนะครับลึกเบอร์สวยลึกซิมเบอร์มงคลนะฮะจากทรูและดีแท็กกันได้เลยมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นที่คุณเลือกครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi ในกับ iPhone หลากหลายรุ่นนะครับ iPad ไปเจอกันได้ที่ศูนย์บริการทรูและดีแท็กใกล้บ้านคุณเลยนะเลือกรับโปรโมชั่นแพ็กเกจสุดพิเศษได้เลยครับพี่โอบอกว่าเหมือนเขาจะมีพูดถึงค่ายของจินนี่เนี่ยนักร้องทุกคนต้องร้องชัดนะคือ Grammy เขาจะมีค่ายเล็กค่ายน้อยแยกกันไปอีกถ้าเป็นของจินนี่เสียงจะต้องชัดร้องต้องเต็มเสียงแต่ถ้าเป็นค่ายแล้วนะลืมชื่อไปแล้วที่มีอนนทนนะอันนั้นจะเป็นโซนของคนร้องไม่ชัดนะฮะจะเป็นโซนของร้องไม่ชัดลืมชื่ออะไรค่ายลืมไปแล้วนะสวัสดีพี่บอยนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงร่มสีเทาของวัชรวลีด้วยนะครับได้เลยนะสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายนะครับทักทายพี่อันน้อยด้วยพี่อันน้อยอุทัยธานีทักทายเข้ามาครับอันไม่ว่าเห็นเพลงนี้ของโจอี้ที่ร้องกับเอลลี่แต่ยังไม่ได้ฟังนะฮะก็เลยฟังที่นี่เลยกันละกันเนาะนะครับพี่เพชรขอเพลงไม่ว่าของเสกโลโซพูดถึงเสกโลโซคุณฟังครับพรุ่งนี้แล้วนะพี่เสกจะได้ออกจากเรือนจำแล้วนะเมื่อเช้าที่ผ่านมามี Facebook ของเสกโลโซที่ซึ่งเป็นคุณการดูแลอยู่นะฮะก็ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าพรุ่งนี้แล้วจะได้รับอิสรภาพนะฮะนะพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามน่าจะเป็นข่าวในหน้าออนไลน์ต่างๆมากมายนะฮะนะกับสำหรับในส่วนของเสกโลโซนะที่หลายๆคนบอกว่าติดตามผลงานอยู่นะครับพรุ่งนี้24นะพี่โอนะนะครับมาพี่ต้าวันนี้เจอครับวันนี้มาพ่นสีรถครับส่งภาพให้ดูต้าธีรพัฒน์นะต้าโอ้โหใส่เขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ปิดจมูกนะอย่างกระดำน้ำนะต้านะทำงานกันอยู่ก็ฟังเพลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายดีเจได้เนาะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับบุญทริกเดชอุดมนาจรวยที่กำลังฟังเพลงอยู่ทักทายกันมาเลยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับมานะมาของพี่เสกโลโซแล้วกันหนึ่งเพลงนะฮะเสือร้องไห้นะครับมีเสือร้องไห้มีต่อจากนี้ Seven Day Crazy ครับนางฟ้าคืนเดียวของวิทย์ไฮเปอร์ด้วยนะมีของขวัญจากมัสเคเทียครับมีเพลงเก่าจากมิกกี้อย่ามองฉันเป็นคนอื่นครับพี่เบิร์ดธงชัยอยู่เพื่อใครแล้วก็มีพองพองหน้าใสๆด้วยมีมิเลโอแกนหมื่นล้านเพลงครับมีอิทธิพลังกูลเพลงในดินทรายโจ๊ะมีเพลงแปลกของพี่มานพด้วยเพลงประแดกนะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาเมื่อกี้พี่อันส่งเพลงมาด้วยใช่ไหมพี่อันก็ส่งเพลงมาเดี๋ยวเขาไล่ดูก่อนกุ๊กไก่กุ๊กไก่แอดไลน์ได้ยังไลน์เราเสียหรือเปล่าทำไมแอดไลน์ไม่ได้วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับของเก่งทัชยาพี่อ่านอยากฟังนะครับได้รอแป๊บหนึ่งพี่อ่านวันนี้พอไม่เกินไปนะฮะอ๋อเมื่อเช้าน้องหงร่อนส่งข้อความมาทำไมต้องเป็ดทำไมต้องชอบลิเวอร์พูล Water Duck เมื่อเช้าคุณฟังฮะน้องหงร่อนเขาส่งเอสเอ็มมาแต่เช้าเลยเมื่อคืนนี้หงร่อนนางพยากรณ์ทำนายฟุตบอลเอาไว้นะเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อคืนนางบอกว่าพี่เบียนคะอะไรนะช่วงนี้เนี่ยแพงเยอะมากเลย ชอบทั้งลีโอเนลแมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินากับชอบเออร์ริงแฮลแลมนะครับทีมชาตินอร์เวย์มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะฮะปรากฏว่าเช้าที่ผ่านมาส่งความบอกว่าพี่ควินคะรบกวนช่วยดูชื่อผู้ทำประตูให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาและชื่อผู้ทำประตูให้กับทีมชาตินอร์เวย์ด้วยนะคะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะฮะเงินโอนเข้าค่ะวันนี้เงินเข้ากระเป๋ารัวๆเลยฮะของล่อนนี่นางเป็นคนที่แบบว่าชอบเลยนะชอบแบบว่าชอบติดปลายนวมนะฮะนะครับทักทายที่ทิพนด้วยนะฮะบอกว่าอ้าวเหลือเสกโลโซอยู่เรือนจำเหรออ้าวทิพนเขาจะออกเรือนจำแล้วทิพนจะเข้าไปแทนเหรอฮะอย่าบอกนะจะเข้าไปแทนนะ

แล้วนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเสือร้องไห้นะฮะเสือร้องไห้นี่พี่สิริโชคมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนชื่อเนื้อเนาะเหมือนจะเป็นอาหารหรืออะไรสักอย่างเสือร้องไห้เออแล้วถ้าจำไม่ผิดนะทักทายนะครับพี่สิริโชคพญางามด้วยกันละกันนะครับพี่สิริโชคพญางามบอกว่าดีใจครับวันนี้มุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัดนะวันนี้พี่สิริโชคนะครับกับพี่เคนนะครับมุ่งหน้าจากเชียงใหม่ลำพูนสู่ปลายทางวันนี้จะไปศรีสะเกษครับนี่แชร์ภาพไปดูนะใครเป็นคนขับนี่ฮะพี่สิริโชคกับพี่เคนกำลังอยู่บนรถอยู่นะฮะกำลังฟังอยู่นะฮะจุดหมายปลายทางตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้วฮะส่งป้ายมาเมื่อกี้อยู่ที่อำเภอชุมแพ41กิโลขอนแก่น105กิโลกำลังมุ่งหน้าสู่ปลายทางนะครับฟังเพลงเพื่อจะได้ไม่เหงาเนาะจากเหนือสู่อีสานวันนี้เป็นรับงานไกลเลยทีเดียวนะครับจะขับรถขึ้นในล่องใต้ไปทางใต้ไปทางอีสานทักทายกันได้นะครับเนาะหายใจฉันเจ็บช้ำฟกน้ำตามันตกอยู่ข้างในนี่ส่งบรรยากาศมากำลังนั่งฟังเพลงไปด้วยนะฮะทำไมไม่เอาลำโพงบลูทูธไปด้วยพี่จะได้เสียงดังๆอ่ะลำโพงโทรศัพท์อาจจะเบาไปลำโพงแท็บเล็ตอาจจะเบาไปนะฮะจะฟังทางบลูทูธฟังทางลำโพงทางหูฟังนะในรถยนต์ทักทายดีเจทันดีเจวินได้จะเรียกดีเจทันก็ได้จะเรียกดีเจวินก็ได้ดีเจทันก็แฮปปี้ไทม์ดีเจวินก็บีพีเรดิโอเสียหายก็มานะครับเราเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับขอเพลงสายลมจะปวดนะครับให้กับช่างสิริโชคนะฮะพี่สิริโชคพญางามอยากฟังนะเอิญเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่สิริโชคครับตอนนี้ในเวียงมันมืดเนอะตอนนี้เชียงใหม่ครึ้มนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งฝนน่าจะคลึ่งลงมาแล้วดูท่าเลยนะครับที่เชียงใหม่ตัวนี้แต่ดูภาพที่พี่สิริโชคส่งมาเมื่อกี้นี่แดดสว่างทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับนะเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะชื่อเพลงว่าต่อจากนี้ครับจาก7 Day Crazy นะครับใครชอบเพลงแนวสไตล์สตริงกลางๆนะกลางเก่ากลางใหม่เนาะยุค90 2000มาขอได้จัดรายการสดทุกวันที่ BP Radio ตรงนี้เลยนะครับทัก Facebook มาเลยทักไลน์มาเลยนะฮะไลน์ค้นหา ID FM 975นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ทักทายมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเจอไลน์ BP Radio นะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าต่อจากนี้ครับเพลงนี้จาก7 Day Crazy นั่นเองครับทักทายมาพี่ทองบาวันนี้จะครับตอนนี้ที่หางดงนะครับบ้านถวายท้องฟ้ากำลังมืดเลยกำลังครึ้มเลยทีเดียวนะฮะวันนี้บ่ายนี้เดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับแอปโฟนแอปโฟนหายหน้าไปเลยมาเห็นโทรศัพท์พังเหรอครับไม่เห็นหน้าเห็นตาอะไรวันแอปโฟนถามบุญทวิกเป็นไงบ้างวันนี้ทางอุบลราชธานีนะครับรายงานบรรยากาศมาด้วยนะครับพี่นนท์พี่ล้านสมบัติตอนนี้ดีเจดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีฝนตกจังหวัดไหนนะฮะไม่ได้มีอากาศก็ปกตินะครับปกตินะฮะแต่ว่าที่เชียงใหม่ที่อยู่เนี่ยมันจะมีบางจุดนะครับที่มันมีฝนฟ้ามาอย่างเช่นที่แม่วางที่ลำพูนเล็กน้อยนะครับหลังดาวสุเทพเล็กน้อยนะครับมีนิดเดียวเองนะครับส่วนจังหวัดอื่นก็ไม่ได้มีนะยังมีแดดสว่างอยู่ทางบุญทริกทางอุบลนี่ก็แดดสว่างสดใสใช่ไหมฮะในเรดาร์ตรวจอากาศไม่ได้ขึ้นฝนมานะครับแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ตกอยู่ทางใต้นะครับต้องเลยสุราษฎร์ธานีต้องเลยนะฮะตัวเมืองสุราษฎร์ซึ่งไกลนะครับแล้วก็ที่แถวสะเดาสงขลาเนาะซึ่งไกลมาสตูลนะฮะกำลังตกอยู่นะฮะนะครับส่วนที่เหลือเองก็อากาศสดใสปกตินะครับนะสวัสดีพี่โอนะครับสวัสดีครับช่วงบ่ายครับดีเจจวดพี่ตี้จากที่จังหวัดตราดนะครับอากาศประมาณนี้ครับขอเพลงวิวอารมณ์นะฮะในการทำงานหน่อยอากาศก็ไม่ได้มีฝนนะก็มีเมฆอยู่ที่จังหวัดตราดนะพี่โอส่งมานะพี่จุ๋มระยองทักทายด้วยกันละกันนะครับส่งบรรยากาศมาอากาศสดใสดีนะที่ระยองนะกำลังขับรถเดินทางอยู่นะครับนะแถวนี้ทักทายมากันเยอะทีเดียวนะทักทายยายบีกรูด้วยกันละกันนะฮะยายบีกรูเธอไม่ต้องมาขอเพลงเลยค้างอีก10กว่าเพลงมาก็ช้ามัวแต่ไปเป็นไบโพล่าไม่มาฟังรายการเข้าเวลาบ่าย2นี่มันกี่โมงแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ประมาณ12 13เพลงนะครับมาเดี๋ยวมาฟังวิทย์ไฮเปอร์ต่อดีกว่าเมื่อกี้อยากฟังเพลงนะฮะนางฟ้าคืนเดียวใช่ไหมนางฟ้าคืนเดียวกุ๊กไก่กุ๊กไก่สรุปแล้วกุ๊กไก่แอดไลน์ได้ยังกุ๊กไก่กุ๊กไก่โทรศัพท์เธอมีปัญหาเลยกุ๊กไก่ให้แอด ID ก็ไม่ได้นะครับให้แอด ID ก็ไม่ได้ให้แอดในส่วนของ QR code ก็ไม่ติดเอาไปคว้างปะโทรศัพท์นะเอาไว้ล้นหัวกันไปคว้างปะอ๋อวีกัน

ื่อเพลงว่านางฟ้าคืนเดียวครับของพี่เสกโลสไม่ใช่สิพี่วิทย์ไฮเปอร์สิฮะเพลงนี้มันส่งแง่ส่งงามเนาะแหมฟังแล้วแอบตกใจเป็นบางคำเหมือนกันฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะฮะวิทย์ไฮเปอร์นะเป็นนางฟ้าให้คืนเดียวอ่ะเอาสวัสดีพี่เนิร์นแล้วกันพี่เนิร์นมาแล้วนะฮะพี่เนิร์นส่งอะไรมาอำเภอลี้ลำพูนนะขอราคาลำไยด้วย AA40 A33 23นะครับ B10 43บาทลำไยล่วงนะฮะอ๋อนี่ราคาลำไยใช่ไหมพี่ขอเพลงพันทิพย์หน่อยครับโจ๊ะๆเดี๋ยวรอช่วงเพลงไวจะเปิดให้นะพี่เนิร์นนะไปรักแล้วทำไมให้ฉันใจนิติพลมากเพลงนี้นะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวจะขอไปไล่เตรียมเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเลยจะหาข่าวมาให้ฟังกันอยู่กันยาวๆครับถึงนู่นเลยถึง5 โมงแรง 5 โมงครึ่งนู่นเลยนะครับยาวๆกันเลยนะฮะตอนนี้บ่าย 2 ครึ่งอยู่เลยนะฮะคุณผู้ฟังทางบุตรีอยู่ด้วยกันถึง4 โมงนะครับทางออนไลน์อยู่กันถึง5 โมง 5 โมงครึ่งเลยทีเดียวนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายเพลงของขวัญจากมัสเกเทียที่ขอไว้นะครับ

พลงนี้จากมัสเกเทียนะครับเพลงที่มีชื่อว่าของขวัญนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะของขวัญของใจเนาะนะฮะหลายคนอยากจะได้ของขวัญจากคนรักนะฮะหรืออาจจะเป็นจากคนที่คุณปรารถนานะครับนะบางครั้งบางทีอาจจะไม่ใช่เงินทองอะไรมากมายขอเป็นความรู้สึกดีๆก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับอ่ะว่ากันไปนะครับบ่าย 2:42 นาทีฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันละกันนะเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยตำรวจน้ำนะครับบุกจับเรือทัวร์พานักท่องเที่ยวจีนตกปลาที่ทะเลภูเก็ตเร่งสอบทุจริตทัวร์ไร้ไกด์ขยายผลนะฮะตอนนี้ต้องรู้สึกว่าทัวร์จีนจะเข้าไทยเยอะมากเลยมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะฮะทัวร์พม่าก็เยอะนะเมื่อวานที่เชียงใหม่ก็จับนะฮะเป็นทัวร์พม่าคนนำทัวร์ไกด์คนพม่าหมดเลยเข้ามาหากินในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าชาวต่างชาติชาวต่างด้าวเนี่ยเข้ามาหากินในไทยเนี่ยเยอะมากนะครับต้องดูดีๆกันละกันนะฮะส่งเพลงเข้ามาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะสายลมเจ็บปวดเดี๋ยวก่อนนะมีหลายเวอร์ชันเนาะนะฮะเพลงเย็นๆแล้วกันจะได้เข้ากับบรรยากาศช่วงบ่ายวันนี้นะครับเอาเวอร์ชันอะคูสติกแล้วกันนะครับก็เย็นๆนะสวัสดีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยนะครับทักทายมาเยอะเลยบ่ายนี้นะครับ

หนึ่งเพลง AI นะครับที่หลายๆคนชอบชื่อเพลงว่าสายลมเจ็บปวดในเวอร์ชั่นของอะคูสติกเย็นๆฟังแล้วเพลินๆดีเหมือนกันนะฮะไปย้อนบรรยากาศกับเพลงนี้กันดีกว่านะครับเพลงนี้พี่สิทธิโชคบอกว่านึกถึงสมัยเมื่อก่อนที่ไว้ผมทรงแสกกลางนะฮะใช่ไหมครับพี่สิทธิโชคพญางามเมื่อก่อนไว้ผมทรงแสกกลางนะเขาเรียกว่าทรงเลยนะพี่พี่เพชรวันดีใจครับตอนนี้ขับรถมาถึงแถวๆที่เชียงใหม่ห้วยตึงเท่านะครับมีฝนลงเม็ดมาเล็กน้อย

พลงจากพองพองนะฮะอืดๆก็ได้อ่ะอืดๆนะเพลงนี้นะครับไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะเพลงยุค90ที่หลายคนประทับใจนะบวมๆพองๆนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังมิกกี้ต่อเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนเดี๋ยวมันจะไม่หมดกันมีมิกกี้อย่ามองฉันเป็นคนอื่นนะครับมีเบิร์ดธงชัยอยู่เพื่อใครนะครับมีอลาดินด้วยนางมารร้ายมีบิลลี่โอแกนหมื่นล้านเพลงนะครับแล้วก็มีขั้นกลางนั้นเพลงวัย1เพลงในดินทรายโจโจกันมีเก่งทัชยะด้วยนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วมีแม่ว่าจากโลโซมีร่มสีเทาจากวัชราวลีนะครับมีเพลงแปลกด้วยมีเพลงพันทิพย์ด้วยที่ฝากมานะฮะก็จะเป็นเพลงยุค90ส่วนใหญ่ที่คุณฟังส่งไว้นะครับฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันฮะนี่คือมิกกี้นะครับอย่ามองฉันเป็นคนอื่น

พลงจากมิกกี้นะครับชื่อเพลงว่าอย่ามองฉันเป็นคนอื่นนะครับซึ้งๆเศร้าๆอย่าเพิ่งหลับกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพลงที่คนฟังส่งมาส่วนมากจะเป็นเพลงช้าๆกันซะส่วนใหญ่นะครับส่วนมากจะเป็นเพลงช้าๆเย็นๆซะส่วนใหญ่เดี๋ยวให้ฟังพี่เบิร์ดธงชัยมิลลิโอแกนอิทธิพลังกูลต่างๆได้ขอมานะครับเดี๋ยวสักครู่ค่อยฟังเพลงมีจังหวะกันเนาะเดี๋ยวจะหลับกันนะครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงบ่าย3แล้วตอนนี้ต่างเคยเพลงนี้ใครขอมาเมื่อกี้ของเบิร์ดธงชัยเพลงนี้เย็นมากนะเย็นทีเดียวเย็นละมุนมากๆเลยแต่ว่าห้ามหลับนะห้ามหลับเด็ดขาดเลย

ในสมัยก่อนยุค90แนวเพลงก็จะประมาณเนี้ยเขาจะร้องเพลงคล้ายๆกับจะว่าลูกกรุงก็ไม่เชิงนะจะเป็นลูกทุ่งก็ไม่เชิงใช่ไหมนี่ขนาดพี่เบิร์ดนะจะลูกกรุงก็ไม่ใช่จะลูกทุ่งก็ไม่เชิงการร้องก็จะเย็นๆเนิบๆนะลอยๆนะฮะช้าๆเป็นสไตล์ของเพลงในยุคนั้นนะครับแต่พอมาฟังเพลงสตริงปัจจุบันโอ้โหร้องไวมากเลยยุคที่มันแบ่งชัดเจนระหว่างสตริงกับลูกทุ่งที่สุดก็น่าจะเป็นยุค90นะ90ก็คือล็อกไปเลยหรือสนุกไปเลยนะครับแต่พอมาเป็นยุค Gen Z ยุค Gen Z ปัจจุบันเนี่ยก็ฉีกอีกแบบแบบแนวนึงเลยคือฉีกแบบโอ้โหร้องไวกันมากเลยไวกันมากๆเลยนะฮะมีเซตเพลงเก่าอีกสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวจะเพิ่งหลับนะห้ามหลับใครหลับถ้าใครจะหลับเนี่ยให้เอากะปิป้ายตาเอาไว้ป้ายจมูกเอาไว้ให้ตาเปิดนะเพราะว่ามันค้างเพลงช้าอีก 2-3 เพลงอันนี้ช้ามั้ยเนี่ยอันนี้ไม่ช้านี่ไม่ช้าขอขึ้นจังหวะขึ้นอารมณ์มานิดนึงกับบิลลี่โอแกนแล้วกันในยุค90เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะนิดนึงฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณฟังจะง่วงกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวขอเอาเพลงใช้สัก 2-3 เพลงก่อนนะฮะมีบิลลี่โอแกนนะครับอยากฟังเพลงหมื่นล้านเพลงใช่ไหมบิลลี่โอแกนนะครับดีเจครับจัดเพลงแหล่ทศพลสักเพลงได้ไหมฮะกิ้งก่ายิ่งกือเหรอพี่

เป็นเพลงของบิลลี่โอแกนชื่อเพลงว่าหมื่นล้านเพลงอ่ะหมื่นล้านเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเพลงอ่ะขึ้นจังหวะมาหน่อยมาได้ตามเปิดกันครับนี่คือเพลงเก่าๆจากอลาดินครับตามคำขอที่ขอมาทุกเพลงที่เปิดนี่คือคุณผู้ฟังขอมานะดีเจไม่ได้เปิดเองนะในช่วงที่คุณผู้ฟังขอเพลงมาในเพลงก็จะแหวกแนวหน่อย

นี่คือเพลงจากอลาดินนะครับเพลงที่มีชื่อว่านางมารร้ายเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเนาะพอได้ยินปั๊บก็โอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานจริงๆเหมือนกับประมาณว่ามันผ่านหัวแล้วก็เราก็ลืมว่าเฮ้ยเคยมีเพลงเพลงนี้อยู่มาด้วยเออนะฮะก็เลยหยิบให้ฟังกันตอนนี้เปลี่ยนเพลงกันนะครับไม่ต้องขอเพลงเพิ่มแล้วนะไม่ต้องขอเพลงเพิ่มแล้วนะหรือถ้าขอเพิ่มไม่ได้เปิดให้นะมันเลยคิวไปนานแล้วนะครับอยากฟังนายดินทรายของอินดี้พลังกูลใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังนะฮะมาโจโจสักเพลงแล้วกันช่วงนี้อินดี้พลังกูลครับ

นี่นายดินทรายนายดินทรายดินทรายแปลว่าอะไรถ้าจะแปลความหมายตามเนื้อเพลงก็คือนอนกลางดินกินกลางทรายไม่ใช่คนรวดหรูเพอร์เฟคไฮโซใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะไม่ได้หรูหรามาเห่าใดๆทั้งสิ้นนะฮะคุณฟังแล้วฮะอยากเป็นคนหรูหรามาเห่าไหมไม่อยากเป็นคนธรรมดาธรรมดาฮะพี่สุภัทหรือพี่สุภัทอยากเป็นนักการเมืองดิพี่สุภัทพี่สุภัทในความฝันอันสูงส่งพี่สุภัทคือเป็นนักการเมืองนะฮะจริงหรือเปล่านะฮะมาดูข่าวเกี่ยวกับกรณีของการโกงข้อสอบกันไหมคุณฟังฮะเห็นข่าวไหมที่มีการแชร์ในออนไลน์กับการโกงข้อสอบนะพี่สุภัทนะฮะใครอยากเป็นราชการบ้างยกมือขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ก็อยากจะเป็นราชการใช่ไหมโปเต้นี่ภรรยาเนี่ยเมียโปเต้เนี่ยเขาก็เป็นครูนะพยายามสอบกพ.หลายครั้งหลายคราใช่ไหมโปเต้ตอนนี้นี่อยู่ในระดับไหนแล้วต้องถามก่อนนะระดับไหนแล้วนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนาะพี่ต๋องส่งภาพมาวันนี้เอาช้างไปลงนะฮะเอาช้างไปปล่อยป่าเลยพี่ช้างนี่มันไม่ใช่เป็นตัวนะแต่มันมาเป็นลังนะพี่นะที่ลำพูนนะครับบ้านกลางลำพูนส่งภาพมากำลังเอาเบียร์ช้างลงจากรถอยู่นะฮะนะครับช้างเบิร์ดสันหานะครับจากลำพูนมาแล้วนะฮะบอกว่าเมื่อวานนี้ฟังดีเจเล่าเรื่องผีอยากฟังเรื่องผีอีกแล้วฮะวันอังคารสีจุมอ่อนนะครับขอเพลงผีมาหนึ่งเพลงยับผีโพงนะของวีรพลนะฮะพี่สวัสดีเจครับโกงตั้งแต่ยังไม่รับราชการใช่นะฮะมาดูข่าวเกี่ยวกับการโกงราชการหน่อยคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เขาจับได้ที่ภาคกลางนะครับเนาะคือวันนี้มันมีการแถลงข่าวออกมานะครับของเจ้าหน้าที่ส่วนงานรัฐนะฮะเขาบอกว่าการโกงข้อสอบท้องถิ่นมีตั้งแต่ระดับบิ๊กนะฮะเป็นหัวหน้าเลยคือบิ๊กราชการใหญ่นะฮะเป็นข้าราชการในการที่จะหาเป็นนายหน้าในการที่จะว่าใครสนใจบ้างจะรับราชการเราจะเปิดตำแหน่งนะนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยฮะอ่ะเรามาดูข่าวกันหน่อยนะฮะตามข้อมูลที่มีการนำเสนอมาอันนี้น่าจะเป็นครูนะเพราะว่าในเอกสารมันเขียนว่าครูผู้ช่วยวิชาการแล้วก็ทั่วไปภาคขอเงี้ยนะฮะนะครับเนาะ10 โมงที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันการปราบปรามทุจริตนะครับว่าปปช.นะฮะก็มีการจัดแถลงข่าวนะฮะเกี่ยวกับกรณีของการเรียกรับเงินนะครับเพื่อที่จะให้สอบผ่านนะครับซึ่งในส่วนของการสอบครั้งนี้นะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นราชการอะไรนะอาจจะเป็นครูหรือสักอย่างนะฮะ87 ตำแหน่งแต่ว่ามีคนมาสอบทั้งหมดนะคุณผู้ฟัง 1,667 อัตราโอ้โหพี่สวัสดิ์คิดดูต้องการแค่87คนนะแต่มีคนมาสอบเกือบ 2,000 คน 1,600 กว่าคนนะฮะเป็นการจัดการสอบทั่วประเทศนะครับซึ่งมีข้อมูลข้อเท็จจริงว่าในการสอบครั้งนี้มีการเรียกรับเงินตั้งแต่ถูกสุดนะฮะ 350,000 บาทไปจนถึงแพงสุดอยู่ที่ประมาณ 7-8 แสนบาททีเดียวนะครับ 7-8 แสนนี่คือจังหวัดใหญ่สมมติว่าเป็นอุบลอย่างเงี้ยเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะฮะจะเรียกแพง 7-8 แสนแล้วนะไม่ถูกนะข้าราชการนะฮะนะในจังหวัดที่มีการสอบนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าเขามีการพยายามซุ่มดูหลายครั้งหลายคราแล้วมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาเขาบอกว่ามันจะมีอาคารบ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยนะครับและจะมีคนนะเขาออกข้อผิดปกติบ้านหลังนี้นะอาคารหลังนี้นะฮะประมาณสัก5 โมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งปกติมันจะต้องเป็นการเลิกงานใช่ไหมฮะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาเดินเข้ามาและถือกระเป๋าใบใหญ่เข้ามาเขาออกนะฮะเจ้าที่ก็ซุ่มดูได้3-4 วันนะครับจนกระทั่งชัวร์แน่แท้แล้วว่าน่าจะเป็นจุดที่พนักงานราชการเหล่านี้เอาข้อสอบมาให้บุคคลลึกลับเนี่ยทำการแก้ไขเขาเลยขอหมายศาลนะเข้าไปนะในการที่จะตรวจสอบปรากฏว่าเจอจริงๆฟังฮะเจอในส่วนของเอกสารซึ่งเป็นใบกระดาษคำตอบนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ทีนี้การแก้ไขเนี่ยเขาก็จะมีต้นขั้วที่เป็นข้อสอบที่ถูกต้องอ่ะที่เฉลยนะฮะนะฮะซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเขาจะทำการเอาทาบแล้วแก้ไขเข้าไปเพื่อให้บุคคลที่จ่ายเงินนะฮะสามารถที่จะมีคะแนนผ่านได้เยอะสุดประมาณนั้นนะฮะก็เขาบอกว่ามีนายราชการคนหนึ่งตัวอักษรย่อพอพานลูกใครเหมือนกันนะฮะเป็นนายหน้าในการที่จะออกหาลูกค้านะครับว่าสนใจไหมพี่สุภาพนะฮะเขาจะเปิดสอบที่เชียงใหม่นะ500,000ไหมเดี๋ยวพี่สุภาพเข้าราชการเลย500,000เอาปะอาเกนจอย4,500ไม่อาเกนไม่ต้องไปทำงานแล้วนะขับรถขึ้นเดินลงใต้มาราชการเงินเดือนเยอะเงินเดือนรวมเบี้ยเลี้ยงนะโอ้4-5-6 หมื่นนะนะฮะ4-5 หมื่นเลยนะเดี๋ยวได้เบี้ยขยันอีก6-7 หมื่นนะจ่ายมาก่อน4,500สมมติเนาะประมาณนี้ไปหาในหน้ามาก่อนสุดท้ายที่สุดแล้วก็ตัวเนี้ยเขาแถลงแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าใครก็ตามแต่ก่อนหน้านะครับที่เคยใช้วิธีการทางลัดรับราชการแบบนี้นะก็จะถูกปลดออกเหมือนกันนะรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับเนาะก็มีการแถลงข่าวเมื่อเช้าที่ผ่านมาของปปช.นะครับเนาะ
แล้วก็จะมีความผิดด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นสรุปข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหวังว่าน่าจะเข้าใจกันชิวๆกันตรงนี้นะพี่สุภัทรนะนะสวัสดีพี่บอล นะครับพี่บอลมาแล้วจากสวิตเซอร์แลนด์ทักทายด้วยนะครับโปเต้โปเต้มาแล้วโปเต้มาเรียนมารายงานตัวแล้วจ้ะโปเต้เนี่ยเขาไม่เป็นราชการนะแต่เขาทำงาน SCG นะฮะเครือซีเมนต์ไทยนะฮะเห็นหัวล้านนี้นี่เก่งนะเป็นวิศวกรนะพี่อันบอกว่าภาคกลางโกงทุกอย่างเลยครับดีเจน่าจะโกงทุกที่อ่ะพี่อันโกงทุกจังหวัดนะอะมาเพลงของเก่งทัชยะดีกว่าครับฟังเพลงเล่าข่าวกันไปนะชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ขอไว้นะฮะอ่ะมาส่งเพลงมาส่งภาพมาอ๋อพี่บอลส่งภาพมาอีกแล้วสวยๆจากสวิตเซอร์แลนด์

รักเธอมากเท่าไหร่ฉันยังไม่ลืมนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้คุยข่าวเรื่องประเด็นของการโกงเนาะการสอบราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเทศบาลหน่วยงานตำบลอบต.เทศบาลต่างๆหรือจะเป็นมหาหรือว่าจะเป็นในส่วนของครูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเห็นกันมากมายนะฮะดิจิวินมีรุ่นน้องคนหนึ่งฟังฮะคนนี้เก่งมากเลยเขาเพิ่งเรียนเขาจบมหาลัยเชียงใหม่นะจบครูนะเขาเรียกว่าอะไรครุศาสตร์ล่ะฮะที่มหาลัยเชียงใหม่ฟังเชื่อไหมว่าเขาสอบกพแต่รอบมันโปรเต้ผ่านตลอดนะงงไหมนะฮะเด็กมชนี่ยอมรับจริงนะเขาเก่งจริงนะดิฉันถามว่าแล้วมันทำไมเก่งเขาบอกข้อสอบมันง่ายพี่ไม่ใช่ยากอะไรมันง่ายจริงหรอมันน่าจะเป็นที่ความสามารถจริงแต่คนที่เขาใช้วิธีการโกงนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเนาะมันก็แย่ที่สุดเลยนะฮะมีพี่คนหนึ่งนะครับทำงานเกี่ยวกับส่วนงานปกครองท้องถิ่นเขาบอกให้ฟังว่าดิฉันรู้ไหมว่าการทุจริตข้อสอบนะมันมีมานานแล้วดิฉันแล้วแต่ไม่มีหลักฐานสักทีนะครับแต่ว่าข่าวที่เล่าเมื่อกี้มันมีหลักฐานดิ้นไม่หลุดไงฮะแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยนะฮะก็มีการซื้อเข้ามาเหมือนกันนะโดยเฉพาะส่วนงานท้องถิ่นนะจะซื้อง่ายนะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.อบจ.ต่างๆเนี่ยฮะส่วนมากจะเป็นลูกท่านหลานเธอฝากแล้วก็จ่ายกันไปจ่ายหลักหมื่นจ่ายหลักแสนไม่น่าจะถึงแสนเนาะหลักหมื่นเนาะหลักพันหลักหมื่นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานเล็กๆนะฮะแต่ถ้าเป็นราชการใหญ่เนี่ยมันจะราคาแพงนะครับเนาะพี่สุชาติบอกว่าผมก็ทำงานราชการเหมือนกันครับเป็นกกต.นะครับพี่เป็นกกต.เหรอฮะกกต.นี่ย่อมาจากอะไรกินก๋วยเตี๋ยวกินแกงใต้ฮะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินแกงใต้อ๋อกินกับตุ๊เจ้านะฮะกินกับตุ๊นั่นเองนะฮะกินกับตุ๊แหละฮะอ๋อตุ๊เจ้าในภาษาเหนือแปลว่าพระนะฮะตุ๊เจ้าคือพระกินกับตุ๊คือกินกับพระนะฮะอ๋อกินกับตุ๊อีน้อนะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าไงนะน่าอายเนาะไม่มีความสามารถแต่อยากสอบได้นะฮะนะครับอะไร ก็จริงตามสภาพเลยนะฮะดีเจรุ่นอายุเท่าผมยังสอบราชการท้องถิ่นได้ไหมเขาอายุเท่าไหร่กันนะดีต้องถามพี่สมพงษ์พี่สมพงษ์เขาราชการนั้นเขาเอาอายุถึงเท่าไหร่ดิเจไม่ได้อยู่ในวงการนี้ไม่แน่ใจนะฮะต้องหาข้อมูลก่อนเนาะนะฮะโปรเต้ว่าอาทิตย์หน้าจะไปสอบจะพาเมียแฟนไปสอบกพที่เชียงใหม่มีข้อสอบไหมดิเจมาจ่ายไหมดิเจแสนหนึ่งโปรเต้เดี๋ยวเอาข้อสอบให้มาเดี๋ยวเอาข้อสอบรั่วให้โปรเต้จะขึ้นเชียงใหม่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปสอบกพนะครับเนาะทักทายพี่สมทรนั่นละกันนะครับมันมีตัวอย่างข้อสอบพี่นะฮะพี่สุนทรนี่ต้องโน่นฮะลำใหญ่นะฮะนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อนี่เล่าข่าวเฉยๆพอดีเห็นข่าวเล่าข่าวเรื่องข้อสอบรั่วและจ่ายเงิน 4-5 แสนก็เลยเอามาคุยประเด็นยาวกันหน่อยเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเนาะพี่สุนทรวันนี้เจอพี่ครับแฟนผมอายุ40เนี่ยเพิ่งสอบเหมือนกันอ๋อ40ก็สอบได้พี่เข้าอายุเท่าไหร่กัน40ก็สอบได้เหรอฮะโอเคนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันเนาะถือว่าแล้วแต่นะฮะนะครับเนาะเอาละครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับนะฮะดีเจครับเวลาเราใส่บาตรเราต้องถอดรองเท้าใส่บาตรไหมครับอันนี้ปริศนาอะไรเอ่ยใช่ไหมเนี่ยพี่สุตัวเล็กมันชอบส่งปริศนาอะไรเอ่ยมาอีกแล้วนะฮะนะครับ ดีเจครับเวลาเราใส่บาตรต้องถอดรองเท้าไหมฮะถ้าตอบว่าถอดก็จะต้องมีคำตอบอีกแบบหนึ่งเพราะมันเป็นคำถามปริศนาอะไรเอ่ยคุณฟังครับคุณฟังคิดว่าถอดไหมต้องถอดเกิบไหมต้องถอดรองเท้าไหมแม่เอาละครับมาฟังเพลงต่อของพี่เสกพรุ่งนี้พี่เสกจะได้ออกแล้วพี่สุนทรพรุ่งนี้พี่เสกจะได้ออกจากเรือนจำแล้วนะฮะรำยายอะไรล่ะมาเสกโลโซครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแม้ว่า

0: นี่คือเพลงของพี่เสกโลโซชื่อเพลงว่าแม้ว่านะครับแม้ว่าเธอจะยังไงก็ตามแต่ส่งให้นะครับในช่วงเวลานี้กันละกันนะฮะบ่าย 3:30 พอดีตอนนี้นะครับทักทายเฟิร์นได้เลยกันนะฮะเฟิร์นส่งข่าวมาด้วยเดี๋ยวจะขอเช็คก่อนนะเฟิร์นนะที่ฝากข่าวมานะฮะ
1: แม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจ
0: หลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับพี่สุนทรบอกว่าพี่สุนทรเนี่ยแฟนพี่สุนทรเนี่ยก็สดทำงานส่วนราชการเหมือนกันแต่ว่าสอบ 4-5 รอบทีเดียวกว่าจะติดกว่าจะได้นะให้น้องสาวช่วยติวข้อสอบให้ไม่มีการจ่ายนอกจากในดังนั้นทั้งสิ้นนะฮะก็ดีฮะได้มาในความภาคภูมิใจเอาแล้วแต่ละกันนะฮะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่สุดแล้วนะฮะพี่ต้าวันที่เจ็ดครับตอนนี้เมาสีแล้วครับเมาสีเมาหัวสีแล้วนะครับพี่ต้าเนี่ยเขาพ่นสีรถอยู่พ่นสีรถยนต์นะครับนะ
1: ของเราต่างกัน
0: นะครับเดี๋ยวดิฉันขอไล่ดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันก่อนนะฮะเดี๋ยวของเฟิร์นเดี๋ยวจะขอเช็คก่อนนะที่ส่งมานะครับเนาะ
1: แต่ก็พร้อม
0: ที่เชียงรายนะครับสกัดได้ทันนะฮะเหตุคนร้ายนะฮะบุกจับ2วัยรุ่นนะครับงัดตู้ ATM นะฮะกลางเมืองเชียงรายเขาบอกว่าเขาจะวางแผนปล้นร้านทองด้วยนะเขาเองกันนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาตำรวจเชียงรายนะครับได้จับกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะ24 ปี 1 คน28 ปี 1 คนนะฮะงัดตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหน้าห้างสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่รอบเวียงเมืองเชียงรายครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนแล้วล่ะ21ที่ผ่านมานะครับตำรวจได้รับการแจ้งว่ามี2วัยรุ่นนะครับเป็นงัดตู้นะครับในส่วนของเก๋งนะฮะยาริสนะฮะไม่ทราบทะเบียนนะครับรถไปแล้วก็จอดที่ห้างสินค้าเซ็นทรัลเชียงรายตำรวจชุดจับกลุ่มก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะพบยาบ้า9เม็ดนะฮะเจอแท่งเหล็กนะและอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะเสพยามาก่อนนะครับแล้วก็เขาพูดคุยกันว่าเขามีการวางแผนว่าจะปล้นร้านทองด้วยนะฮะซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการสกัดได้ทันควันนะฮะเขาบอกถ้าสมมติว่างัดเนี่ยได้ตังค์ไปแล้วเนี่ยร้านทองคือเป้าหมายต่อไปป้าโตๆนะฮะเดี๋ยวนี้ภัยใกล้ตัวนี่มีมากมายเลยนะฮะในขณะที่วันนี้ราคาทองคำนะครับรับซื้อวันนี้รับขายรับซื้อและขายออกนะฮะรูปพรรณซื้ออยู่ที่63

3นะครับส่วนขายออกอยู่ที่ 65,000 นะครับกลมๆนะอยู่ที่ประมาณนี้ขึ้นไป 70,000 ทีนึงแล้วก็หายไปเลยเงียบไปเลยช่วงนี้ขโมยขโจรเยอะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับนะเพลงนี้ชื่อว่าร่มสีเทาครับงานจากวัชราวลีที่ขอไว้ด้วยนะครับอยู่กับ Truly Tech นะครับแล้วก็ดีเจวินจะทันด้วยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าร่มสีเทานะครับคุณฟังเห็นข่าวนี่ไหมเกี่ยวกับค่าไฟสาธารณะไหมฮะที่มีประเด็นดราม่าออกมาเมื่อวัน 2-3-4-5 วันที่ผ่านมานะฮะทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้ากันเดือนหนึ่งคุณฟังจ่ายค่าไฟเท่าไหร่กันเอ่ยเราคิดว่าทุกวันนี้เราจ่ายค่าไฟนี่คือไฟที่เราใช้ในบ้านเราใช่ไหมที่ใช้ในการเปิดไฟดูทีวีชาร์จแบตมือถือหรือว่าเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมามันมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาซึ่งหลายคนก็ตกใจดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะนะครับจากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะออกมาเปิดเผยว่าค่าไฟที่เป็นสาธารณะต่างๆถนนหนทางไฟทางต่างๆนะฮะไฟนี้รัฐบาลไม่ได้จ่ายแต่ไฟนี้นะฮะจะเอาไปหักสตางค์ชาวบ้านด้วยเขาบอกว่าค่าไฟอยู่ที่ประมาณ10สตางค์นะครับประมาณ10สตางค์ต่อบิน1นะครับจนทำให้ชาวบ้านออกมาเดือดร้อนกันโอ้โหนี่เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีแบบนี้ด้วยนะครับเนาะคุณผู้ฟังฮะค่าไฟสาธารณะนะครับถูกรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนในส่วนของค่าไฟฐานประมาณ10สตางค์แล้วคุณผู้ฟังคิดดูว่า10สตางค์ถ้าเราใช้ตลอดไปตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะเสียกี่บาทนั่นอาจจะไม่เยอะเนาะแต่ว่าถ้านับรวมทั่วประเทศแล้วเขาบอกว่ามูลค่ารวมกว่า 17,567 ล้านบาทต่อปีทีเดียวที่ประชาชนเป็นคนจ่ายให้รัฐบาลตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาจะตั้งงบจ่ายให้นะฮะกรุงเทพมหานครนะครับเป็นจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าสาธารณะสูงสุดนะครับปีหนึ่งนะฮะ 1,351 ล้านบาทเพราะกรุงเทพเนี่ยไฟทางไฟถนนเยอะมากและประชาชนคนที่อยู่กรุงเทพมหานครต้องจ่ายคนละ10สตางค์ทุกคนแต่คนถามแล้วจังหวัดใหญ่ล่ะใช่ฮะชลบุรีนครปฐมโคราชก็เสียเยอะเหมือนกันคุณฟังรู้ไหมว่าจังหวัดไหนเนี่ยเสียค่าไฟน้อยสุดในการใช้ไฟทางไฟถนนน้อยสุดให้ดาวเดี๋ยวมาเฉลยให้นะฮะนะครับสำหรับค่าไฟที่เขาใช้ในไฟทางไม่ใช่เฉพาะไฟทางเดี๋ยวคุณฟังฮะยังรวมไปถึงนะฮะสถานที่ราชการด้วยจริงสถานีราชการที่ดิฉันเล่าเมื่อกี้ว่ามีการโกงเข้าไปนะฮะสถานที่ราชการนะครับรัฐวิสาหกิจต่างๆชาวบ้านอย่างเราเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าไฟให้เขาด้วยเขาหัก10สตางค์นะฮะการสูบน้ำของเทศบาลอบต.ต่างๆเราก็ต้องจ่ายให้นะครับประมาณนั้นนะไฟสำรองนะฮะไฟทาต่างๆกิจการต่างๆนะฮะเขาบอกว่าจากข้อมูลประมาณการใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดต่างๆของกระทรวงพลังงานซึ่งสามารถแยกการไฟฟ้าของจังหวัดต่างๆออกเป็นหลายประเภททีเดียวเนาะขนาดเล็กขนาดกลางนะฮะต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนที่ราชการก็ดูแลแต่ว่างบส่วนนี้หักจากประชาชนด้วยนะครับกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดนะครับ342ล้านหน่วยต่อปีนะฮะคิดเป็น 7.69 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศคือกรุงเทพใช้ประมาณ 7% ละไอ้ที่เหลือคือต่างจังหวัดนะฮะอ่ะเรามาดูจังหวัดอื่นดีกว่านะฮะพี่สุภาพว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะฮะที่ผลว่าดีใจครับเปิดประเทศกูมีได้ไหมพี่ช่างบอยบอกว่าด้วยราชการครับแฟนผมสอบได้ข้าราชการสอบอยู่หลายรอบเหมือนกันครับใช้วุฒิปวส.นะฮะสมัครปริญญาตรีเขาไม่รับครับประมาณ3ปีฮะจนในที่สุดก็บรรจุได้กรมส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพครับแต่ตอนนี้กลับมาอยู่พัทลุงแล้วนะฮะตอนนี้อยู่เกษตรจังหวัดพัทลุงยินดีด้วยนะฮะก็พยายามหลายครั้งจะมีกว่าจะได้ใช่ไหมกลับมาถึงเรื่องไฟฟ้าต่อนะฮะด้วยไฟฟ้าต่อนะฮะจังหวัดที่มีการใช้ไฟเยอะที่สุดนะฮะคือกรุงเทพมหานครส่วนจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยสุดนั้นคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะเป็นจังหวัดที่กว้างนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะไม่เอื้ออำนวยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าที่เขาส่วนใหญ่นะฮะแม่ฮ่องสอนจึงเป็นจังหวัดที่ใช้ไฟฟ้าน้อยมากนะฮะ34ล้านบาทเองนะครับคิดเป็นปริมาณนะครับเนาะลำพูนนี่ก็ดีกว่านะล้านหน่วยนะอันนี้คือหน่วยนะเชียงใหม่ใช้อยู่ที่93ล้านหน่วยนะฮะลำพูนอยู่ที่28ล้านหน่วยนะครับลำปาง50ล้านหน่วยครับอุบลนะฮะอุบลอยู่ที่76ล้านหน่วยจังหวัดใหญ่นะอุบลเนี่ยเกือบอุบลไล่กับเชียงใหม่เลยนะ76นะครับขอนแก่น88ครับล้านหน่วยคุณฟังดูโคราชนะโคราช117ล้านหน่วยนะฮะใช้ไฟเยอะมากโคราชมีไฟทางไฟถนนเยอะมากนะฮะใช้ไป117ล้านหน่วยแล้วคนโคราชเนี่ยจะต้องหารกันออกนะฮะ117ล้านหน่วยนะครับกรุงเทพมหานครนะใช้ไปกรุงเทพมหานครใช้ไป
342ล้านนะใช้เยอะใช้เวอร์มากนะฮะนครปฐม192ล้านหน่วยนะฮะนนทบุรี90ล้านหน่วยสมุทรปราการ82ล้านสมุทรสาคร94ล้านนะครับในส่วนของภาคกลางจะใช้เยอะนะไฟทางมันเยอะมากๆเลยนะฮะส่วนทางภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราช74ล้านหน่วยครับสงขลา98ล้านจังหวัดใหญ่หมดเลยนะฮะระยอง83ล้านหน่วยนะฮะแล้วก็ชลบุรี133ล้านหน่วยนะฮะตราด10จัดตราดเป็นจังหวัดเล็กเนาะ18ล้านหน่วยนะฮะประมาณนี้อ่ะอยากรู้จังหวัดไหนบอกมานะฮะก็เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณสัก50-60ล้านหน่วยฮะแต่ละจังหวัดนะฮะประมาณนี้นะฮะส่วนมันจะมีจังหวัดบางจังหวัดที่มันเด้งมาแบบโมโหลานมากเลยนะฮะเพราะเป็นจังหวัดใหญ่ไฟทางไฟถนนเยอะนะฮะคนในจังหวัดนั้นก็ต้องหาเงินออกประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่ะว่ากันไปครับนี่ก็คือเรื่องราวของค่าไฟสาธารณะนะฮะที่ต้องช่วยกันออกนะฮะครับโอเคตอนนี้บ่าย 3:43 นาทีนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดิจิวินในช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับเนาะอากาศดีวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกใช่ไหมครับไม่มีฝนฟ้านะแต่จะเปิดเพลงกับฝนนะสักเพลงดีกว่าช่วงนี้ขอเพลงเจ้าๆกันหน่อยก่อนจะ 4:00 นนะครับจะได้ตาเปิดกันนะฮะลืมบ้านพี่สุภัสว่าพะเยานะฮะพะเยานิดเดียวเองพี่สุภัสพะเยาหรือน่านนะพะเยา24ล้านพี่สุภัสหน่วยนะน่าน36ล้านแล้วสอนใช้ไฟ8ล้านหน่วยฟังอ่ะน้อยมากนะฮะ

ธอมากับฝนนะครับสวยตรงให้เดินตากฝนนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะสิใกล้จะสี่โมงเย็นกันแล้วตอนนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า5นาทีนะครับเพลงจากพิเศษโลโซวันนี้พิเศษขายดีมากเลยเปิดเป็นหลายเพลงแล้วนะฮะใกล้จะ4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริปก่อนเนาะเดี๋ยวออนไลน์ดีกันต่อถึง5โมงนะครับตอนนี้4โมงแล้วตอนนี้รถน่าจะแน่นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเนาะช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับเลิกเวลาช่วงเวลาเลิกเรียนใครที่เป็นผู้ปกครองช่วงนี้ก็จะลำบากหน่อยเดี๋ยวสักพักทนายหนุ่มจะมาละจะไปรับลูกละและหลายๆคนด้วยนะครับลำลาทางบุญทริปเลยกันแล้วกันเนาะไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับ

ักเธอจนหมดใจนะครับอ่ะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแพ้ทางนะฮะฉันแพ้ทางคนอย่างเธอนะเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทางบุญทลิก FM 90ไม่ก็เดี๋ยวไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลาของ4โมงแรงเลยแล้วก็เดี๋ยวไปฟังลูกทุ่งในช่วงหน้าสอนไลน์ด้วยกันต่อที่ VP Radio นะครับถึง5โมงเย็นนั่นเลยส่งอมยิ้มดีกว่าช่วงนี้

ยิ้มนะฮะอมยิ้มนะส่งแฮกนะฮะส่งแฮกส่งลูกนกแก้วนะส่งอะไรดีพี่โอเมื่อก่อนมีลูกอมยี่ห้ออะไรบ้างเอ่ยมีหลายยี่ห้อในสมัยนั้นเนาะแหมอ่ะส่งอมยิ้มแล้วก็ต้องฝันหวานสิแหม

ส่งลูกอมแฮกส่งฮาร์ทบีทส่งคูก้านะฮะส่งอะไรอีกฮะสมัยก่อนลูกอมมีหลายยี่ห้อน้ำไม้มิ้นคูก้ามีอะไรอีกฮะเมื่อก่อนนี้ไดนาไมท์ใครจำลูกอมไดนาไมท์ได้บ้างตอนนี้ไม่ขายยี่ห้อลูกอมไดนาไมท์ฮะไดนาไมท์เมื่อก่อนนะที่ข้างนอกมันจะเป็นไอ้ข้างในมันจะเป็นไอ้อะไรนะช็อกโกแลตนะเดี๋ยวนี้เด็กเจนซีเจนแซ่เขากินลูกอมกันอยู่ไหมไม่น่ากินแล้วเนาะเด็กเจนซีเจนแซ่เดี๋ยวนี้ไม่ฮิตอะไรที่เป็นลูกอมเลยสมัยก่อนถ้าเป็นเจนเราเจนวายสมัยก่อนเนี่ยก็คือเวลามีอะไรออกมาในทีวีเราจะติดตามอย่างเช่นลูกอมจุ๊บปิจุ๊บอย่างเนาะต่างๆเราก็จะตามเทรนในยุคนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันเด็กเจนซีเขาจะไม่สนเขาจะอยู่ในออนไลน์ในโซเชียลจะติดไอเทมติดในโซเชียลอย่างเดียวเลยในของที่มันจับต้องได้ของกินขนมจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สมมติจะติดในโซเชียลนะติดมือถือนะฮะติดเรื่องราวในนั้นนะฮะว่ากันไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าข่าวกันต่อจะให้เล่าเรื่องอะไรอีกนะฮะมีคนถามว่าดิเจครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าไหมสี่โมงเย็น5 นาทีตอนนี้นะครับอยู่กันต่อ

ซวว่าดิเจท่านรู้จักลูกอมแต่น้ำไม้นี่แสดงว่าเท่ามากเลยนะฮะดื้อบอกว่าถ้าทายดื้ออะไรกันดื้อเพิ่งขึ้นรถมาใช่ไหมเกิดไม่ทันแค่น้ำไม้แหมอย่ามาแค่รู้จักชื่อนี่ก็ใช้ย่อยแล้วเหมือนกันนะดื้อนะแหมนะลูกอมแต่น้ำไม้เดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีขายแล้วมั้งถ้ามีอาจจะลดการผลิตลงนะเหมือนที่เจ๊เห็นอยู่นะเหมือนเห็นในเซเว่นอยู่นะแต่เขาจะใส่เป็นถุงหรือว่าไมมินนะไม่แน่ใจนะฮะแต่ไมมินเห็นอยู่โคก้าหรอพี่อ่านว่าดิเจครับชอบคุกกาครับเวลาเคี้ยวแล้วมันติดเลี้ยวติดลิ้นติดฟันดีติดฟันมากเลยนะฮะคุกกาเนี่ยนะเออใช่มีละเอียดคุกกาหมาฝรั่งคิดก็แบบนี้เดี๋ยวนี้มีขายอยู่ฝั่งคิดอ่ะไม่น่ามีเนาะพี่เนาะไม่น่ามีแล้วนะฮะหมาฝรั่งคิดนี่เมื่อก่อนก็ฮิตมากนะนะครับในยุค90เมื่อก่อนนี้นะครับนะหมาฝรั่งตะนกแก้วมีขายอยู่ไหมเหมือนจะเห็นอยู่นะแต่อาจจะเป็นการผลิตเพื่อที่จะเหมือนกับเรียนแบบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกร้านขนมโบราณนะฮะเคยไปซื้อกับพี่เลิฟใช่ไหมพี่เลิฟตอนนั้นที่ไปซื้อที่ไหนนะเราไปซื้ออ่ะมันเป็นไอ้ลูกอมชีจาร์ดอะเห็นลูกอมชีจาร์ดไหมที่เวลาเราอมแล้วมันจะเปรี้ยวจี๊ดอะแต่สักพักมันจะค่อยๆหวานแต่เขาผลิตมาเรียนแบบแต่เขาทำกล่องอะไรมันเหมือนนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมมันก็คล้ายๆอ่ะแต่ได้น้อยกว่าลูกเล็กกว่าแพงกว่าอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนทำให้มันเหมือนคล้ายๆเดิมเฉยๆนะฮะเดี๋ยวนี้นะเด็กเจนซีเจนแซดปัจจุบันนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจพวกขนมต่างๆแต่ว่าใครจะชอบซื้อของตามออนไลน์เทรนด์กระแสอย่างเช่น10ของกินฮิตใน TikTok อะไรเงี้ยใครเห็นไหมฮะ10ของกินฮิตใน TikTok 5ของกินฮิตใน TikTok เงี้ยทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวนะเป็นของกินนะที่มียอดซื้อสูงสุดใน TikTok อันนี้ก็จะเป็นขนมอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นขนมพวกนี้แหละแต่ว่าการผลิตมันจะเป็นเจนซีผลิตเองนะครับแล้วก็จะขายแบบโอเวอร์ไพรซ์นะมันจะมีช่อง YouTube หนึ่งที่คุณฟังก็เห็นไหมฮะที่มันจะมีช่องที่เขาบอกว่าทุกคนแพงมากขนมบ้าอะไรชิ้นละ200อะไรเงี้ยเคยเห็นบ้างมันมีคนนึงที่เขาจะรีวิวใน YouTube อ่ะคือเขาจะทำให้มันโอเวอร์ไพรซ์นะโอเวอร์ไพรซ์คือหมายถึงว่าราคาแพงๆคือเดี๋ยวนี้กระแสเด็กโซเชียลเด็กออนไลน์เนี่ยชอบซื้อของราคาแพงแต่ว่าจะชอบซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น TikTok อะไรเงี้ยเพราะมันดูแบบทันสมัยมันมีเทรนด์ดีลูกอมขนมซองนึงซองละ 200-300 อย่างเงี้ยนะฮะซื้อแล้วรู้สึกมันเท่มันเก๋ดีเป็นแบบนี้นะปัจจุบันนี่นะนกแก้วรุ่นนี้นกแก้วนี่ไม่ใช่สบู่นะหมากฝรั่งตามแมวดำนี่ก็เขาเห็นมีขายอยู่นะตามร้านขนมที่มันเป็นลักษณะเขาน่าจะทำใหม่พี่เหมือนว่าเขาจะทำใหม่แล้วก็ทำตีกล่องให้มันเหมือนเดิมอะที่มันเป็นซิกเกอร์เรตนะคล้ายๆบุหรี่นะฮะเห็นมีอยู่นะครับลูกอมคาร์โลฟินซีนะครับคลาสสิกนะฮะอันนี้ก็คลาสสิกมากๆเลยพี่รันส่งมาให้ดูนะฮะเก่าแก่มากพี่คำเล่าบอกว่าดิเจครับเมื่อก่อนชอบกินหมากฝรั่งนกแก้วครับตอนเป็นเด็ก3เม็ดบาทนะฮะแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีแล้วใช่ฮะไม่เห็นมีแล้วเมื่อก่อนเนี้ยดิเจรุ่นดิเจก็3เม็ดบาทหลังๆมาเริ่มปรับเหลือ2เม็ดบาทแล้วก็หายไปเลยแต่ลูกอมฮอนยังมีอยู่นะฮอนยังมีอยู่ในเซเว่นนะฮะมีขายอยู่นะโปเต้ว่าทันแต่อมเมียงครับดิเจอมละบาทเหรอครับอมละ5บาทกะเปิงหัวมันร้านโปเต้นะพี่ช่วยบอกว่าดิเจครับฮาร์ทบีทครับคนหน้าตาดีก็กินฮาร์ทบีทกันมีความบอกรักด้วยรักคือการให้นะบอกอายุมากเลยนะฮาร์ทบีทเมื่อก่อนในหลายคนในแกะซองฮาร์ทบีทนะฮะเอาใส่ในขวดโหลเก็บไปให้คนที่คุณรักสะสมเอาไว้นะฮะพี่คำเล่าว่า2-3เม็ดบาทใช่ไหมแล้วแต่ลูกนะกินตังเมก็อร่อยติดฟันมากนะตังเมนี่ติดฟันเวอร์จริงว่ากันไปนี่ก็ถือว่าเป็นขนมในตำนานเนาะที่หลายคนนั้นมีความทรงจำนะฮะไม่ได้ขนมในต๊อกนะฮะ

ือเพลงของพี่ป้างนะครับทำอะไรสักอย่างแล้วนะฮะเมื่อกี้พูดยังไม่จบเรื่องราวของลูกอมขนมยุค90เมื่อกี้อาพี่สมบัติมาแล้วนะฮะพี่บอกว่าเคี้ยวหมากฝรั่งนกแก้วแล้วชอบเอาไปแกล้งเพื่อนเอาไปปะหัวเพื่อนนะฮะโอ้โหหมากฝรั่งนกแก้วนี่มันเป่าได้เนาะดิฉันเป่าไม่เป็นนะเป่าไม่เป็นจริงแต่เพื่อนแต่ละคนเป่าเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยนะฮะจอยว่าดิเจคะพี่สุภัทรกินหมากหอมเยาวราชอุ๊ยโบราณมากเลยพี่สุภัทรกินหมากหอมเยาวราชแหละซองสีส้มๆนะมีขายอยู่ไหมตอนนี้หมากหอมเยาวราช พี่สมบัติก็กินหมากหอมเยาวราชไหมคลาสสิกมากเลยนะฮะ ไม่รู้ตรงนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะทักทายนะใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับเนาะตอนนี้4โมงเย็น17นาทีนะครับ4โมงเย็น17นาทีคุยอะไรกันเมื่อกี้คุยเรื่องขนมยุค90คุยเรื่องหมากหอมเยาวราชคุยเรื่องคิดคุยเรื่องคูก้าฮาร์ทบีทซิกาเรตนะฮะพี่เดี่ยววันนี้ใจครับรู้จักหมดทุกยี่ห้อครับแต่ถึงแยบวายไม่พูดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเขาจะว่าเท่านะฮะแหมพี่นะไม่เท่าพี่ไม่เท่าที่แค่เกิดก่อนเฉยๆพี่นะแค่เกิดก่อนนะพี่เดี่ยวนะนะนี่ไงโปเต้ส่งลูกอมจุ๊บจุ๊บมานะสมัยนั้นนะฮะลูกอมจุ๊บจุ๊บนะฮะในยุคนั้นยุคอายุไม่กี่ขวบนะมันจะเป็นคล้ายแหวนลิงเนาะลิงป๊อปเลย

ลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันแม่เม้ามอยกันไปนะฮะเพียร์เควตวัดดีเจครับเย็นนี้หมูกระทะเซตใหญ่ครับฝีมือหงร่อนคืนนี้จะไปขอเพลงให้น้องหงร่อนหน่อยเมื่อเช้าน้องหงร่อนเขาส่งเอสเอสมาตั้งแต่เช้าแล้วพี่เขาส่งมาตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะฟีลประมาณว่าแบบดีด้ามีความสุขเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้กำไรอะไรเงี้ยได้กำไรไงนะฮะหงร่อนนะเขาชอบทายบอลคุณฟังเขาชอบแบบเขาชอบแทงบอลแหละผู้ชาวบ้านนะฮะรับนางเป็นคนที่แบบหลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นแอดมินหรือเปล่าทำไมรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะฮะเมื่อเช้าน้องร้อนส่งข้อความตั้งแต่8โมงเช้าทีเดียวพี่วินคะรบกวนช่วยดูชื่อผู้ทำประตูให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาและชื่อผู้ทำประตูให้กับทีมชาตินอร์เวย์ด้วยนะคะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะฮะเงินเข้ารัวๆเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะปอลลิฟูยิ่งใหญ่นางส่งเอสเอสมาเมื่อเช้านะฮะพี่สมบัติวันนี้ใช่ครับหมากหอมนะฮะสมัยก่อนพี่เด็กๆใครได้กินมีพกติดตัวคือเท่มากนะซองส้มๆนะหมากหอมเยาวราชนี่นะแหมเทรนด์ฮิตของเด็กยุค90หรอตารู้จักหมากหอมเยาวราชไหมตาเกิดไม่ทันนะตาเกิดปี41ตากำลังทำสีรถสวยๆอยู่นะครับตอนนี้ทำสีเทาเงาวิบวับทีเดียวนะฮะฟังเพลงไปด้วยนะวิบวับไปด้วยนะแหมดื้อบอกว่าแต่ละอย่างที่พูดมาไม่รู้จักเลยค่ะอย่ามาดื้ออย่ามาทำเป็นไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักหรือทำเป็นไม่รู้จักพลพลครับนี่คือใจคอนะฮะใจหูใจปากใจคอ

นี่คือเพลงของพลพลนะครับชื่อเพลงว่าใจคอนะฮะใจคอใจหูใจปากนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นวันนี้มีประเด็นอะไรเอ่ยที่น่าสนใจอีกนะครับเนาะส่งคนฟังกลับบ้านกันเย็นนี้นะครับตอนนี้4โมงเย็น23นาทีนะครับที่เชียงใหม่ในเมืองตรงนี้อากาศสดใสแจ่มใสดีนะครับเมื่อกี้มีฝนตกมานิดนึงตอนนี้แดดออกแล้วนะฮะคือตอนนี้หน้าฝนนะคุณฟังฮะมันถ้ามันมืดมันตกเลยอยู่ได้มันมืดที่ไหนถ้ามันลงมาต่ำต่ำต่ำตกเลยตกแป๊บเดียวก็หายไปมันจะไม่ตกกว้างตกใหญ่เพราะมันเป็นเมฆเล็กๆน้อยๆกระจายลอยกันไปนะ

นะฮะใครๆก็คงอยากรักนะฮะถ้ามันไม่ผิดมากนักฉันขอรักเธอได้ไหมเป็นเพลงใสๆในยุค90ยุค2000นะฮะสำหรับไอแซคนะครับนี่พี่สมบัติว่าพูดถึงขนมยุค90เนี่ยชอบแมวฝรั่งแมวดำนะฮะสมัยก็สมัยก่อนกินแล้วเท่มากๆเลยนะฮะแมวดำซิกาเรตนะที่บอกไปวันนี้มันจะมีร้านขายขนมเก่าๆเนาะที่เป็นยุค90นะฮะแต่ว่าเขาผลิตใหม่นะอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมเคยไปซื้ออันนี้ไงไอ้เล่าให้ฟังเมื่อกี้ลูกอมจิ๊ดจ๊าดอ่ะไม่จิ๊ดจ๊าดสะใจเท่าสมัยก่อนลูกเล็กๆนะฮะแต่ว่าทำเลียนแบบเดี๋ยวพอโรงงานผลิตไม่ทำแล้วนะฮะก็เหมือนวิทยุธานินนะฮะธานินที่เราเห็นขายหรือว่าที่ทำท้องตลาดหรือว่าที่ชาวบ้านฟังเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ธานินจริงนะฮะมันเป็นธานินจีนนะฮะมันเป็นวิทยุธานินจีนที่เขาผลิตเลียนแบบเฉยแล้วเอายี่ห้อธานินไปแปะใส่เข้าไปเฉยไม่ใช่ธานินจริงๆนะครับเพราะว่าไอ้ยี่ห้อจริงๆเขายกเลิกกิจการไปแล้วก็เหมือนขนมเนี้ยฮะไม่ใช่บริษัทจริงหรอกเป็นบริษัทที่เขาทำเลียนแบบขึ้นมามันก็คงจะไม่เหมือนเดิมนะครับทักทายพี่ทิศยามเย็นด้วยกันละกันทักทายทนายหนุ่มด้วยมาแล้วนะฮะทนายหนุ่มก็มาแล้วเหมือนกันนะพี่ช่างบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนเคยตัดยางในรถยนต์สีดำเป็นแผ่นเล็กๆนะฮะแล้วก็เอาใส่ซองบางหอมเยาวราชเอามาแกล้งเพื่อนใครที่ชอบขอกินกัดเข้าไปอ้าวยางรถยนต์นี่นะฮะยางรถมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะพี่ช่างเบิร์นอ่ะเมื่อกี้เล่าข่าวไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรีลันอีกรอบก็ได้สั้นๆนะฮะผมว่าขอข่าวโกงข้อสอบหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบนึงเมื่อกี้เล่าไปแล้วรอบละเดี๋ยวรีลันอีกรอบนึงนะฮะรีลันสั้นๆนะฮะพี่สมบัติว่าบ้านพี่เขาไม่เรียกร้านค้านะที่สวนที่พี่สมัยก่อนเขาเรียกว่าไปซื้อที่แพเพราะว่าจะมีแม่น้ำไงจะเป็นแพขายเนาะมันจะไม่ใช่ร้านค้าเหมือนที่เป็นพื้นดินนะ

พูดถึงไอแซคนี่ก็มีข่าวด้านลบเหมือนกันช่วงนี้ข่าวเงียบไปละส่วนเป๊กผลิตโชคช่วงนี้ก็หายหน้าไปเลยนะพี่โอ้เนาะอ่ะมาเดี๋ยวฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวกันต่อในช่วงเย็นนี้นะครับส่งรูปพูดถึงไอแซคนี่ก็มีข่าวด้านลบเหมือนกันช่วงนี้ข่าวเงียบไปละส่วนเป๊กผลิตโชค

ชฟเพชรบอกว่าซื้อแผ่นทองไปแปะหรือซื้อชุดไทยไปให้เจ้าแม่หงล่อนได้ไหมฮะได้ครับพี่ได้เดี๋ยวคืนนี้พี่มาแซวนางสิมาแซวที่ช่วงกลางคืนอ่ะเดี๋ยวจะอ่านให้กลางวันนางไม่ได้ฟังน่าจะสักอย่างอยู่หลับมั้ง

คลิปเพลงที่ไม่ชื่อว่าฝากบอกเธอครับกันจากพี่เวสปาสเตอร์นะครับเนาะส่งให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับนะเปิดเพลงพร้อยคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะในช่วงเวลานี้นะครับทักทายนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทักทายสาวกิฟต์ดรินดาด้วยแล้วกันนะฮะดรินดามาแล้วว่าเมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่ล่ะคะคุยถึงขนมคุยถึงยุค90หรอดรินดาก็เลยส่งภาพสมัยสาวๆยุค90มาให้ดูด้วยพี่โอดรินดาว่าเมื่อก่อนตอนสมัยเป็นสาวนะอยากขาวมากเลยค่ะเห็นเขาโฆษณาขายครีมซิตราไว้ซิตราเอ่ยนีเวียเอ่ยในทีวีซื้อมาลองทุกอย่างเลยกระทายไงก็ไม่ขาวเลยค่ะทายไงก็ไม่ขาวเลยนะฮะสมัยนั้นมันยังไม่มีแอปพลิเคชันไงพี่บอสทราบว่าดิฉันครับตอนนี้นั่งรอลูกเลิกโรงเรียนอยู่ครับฟังบีพีตลอดเลยกี่ขวบพี่ลูกพี่อ่ะกี่ขวบแล้วจ้านี่กำลังไปรับเด็กที่โรงเรียนอยู่นะครับสำหรับพี่ปอนที่ศรีสะเกษพี่บอนบอสซ่านะครับเนาะว่ากันไปนะฮะพี่โอสมบัติว่าดิเจครับพูดถึงยุค90เมื่อก่อนร้านขนมต่างๆพี่สมบัติในบ้านพี่สมบัติเมื่อก่อนจะเป็นคลองนะฮะเป็นคลองที่สมุทรสงครามสมุทรสาครเนาะนะฮะตลาดน้ำอัมพวานะฮะเปรียบเสมือนว่าเหมือนมีร้านค้าอยู่ในน้ำอ่ะไม่ใช่

ร้านค้าอยู่ในน้ําในสวนนะฮะส่วนคนจีนเยอะมากนะฮะร้านค้าจะรออยู่ในน้ําสมัยก่อนส่วนใหญ่แล้วเราไปซื้อแล้วก็ไปซื้อในที่มันลอยในน้ํานะฮะนึกถึงอดีตตอนเป็นเด็กๆน้อยเข้าใจเลยทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับมีแต่7 CJ Big C Lotus นะฮะร้านคลาสสิกหายหมดเลยนะฮะก็น่าเสียใจเหมือนกันพี่นะฮะเนี่ยเมื่อกี้ที่เจดูข่าวนะไม่ใช่ดูข่าวอำเภอที่ไม่มีหมู่บ้านที่มีเซเว่นคุณฟังรู้ไหมอุ่นว่าที่ไหนอมก่อยนะฮะอมก่อยเชียงใหม่มีเซเว่นโลตัสแค่ตัวอำเภอแค่ตัวอำเภอนะแจ่มฮะกระยายวัฒนาจะไม่มีเซเว่นอีเลเว่นยังไม่มีนะฮะเมื่อดีเจวินไปเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วนะตอนนั้นยังเป็นถนนลูกรังอยู่เลยเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากฮะไปสมัยนั้นไฟฟ้าไม่มีถนนนี่โอ้โหลูกรังสุดฤทธิ์ขึ้นเขาแบบน่ากลัวมากเลยนะฮะทีมงานแฮปปี้ไทม์ที่ไปเมื่อก่อนนี่คือแบบเกือบตกเขาอะเพราะว่าไม่คือแบบทางไม่ดีพอให้หลังมาหลาล่าสุดนี้ 5-6 ปีโอ้เขาทางลาดยางอย่างดีเลยมีไฟฟ้าเริ่มมีโฮมสเตย์ไปเปิดนะฮะกัลยาณวัฒนาเพิ่มแม่แดดนะบ้านแม่แดดน้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไม่นานน่าจะมีเซเว่นไปเปิดแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นอำเภอเดียวของเชียงใหม่ที่ยังไม่มีเซเว่นอีเลฟเว่นกัลยาณวัฒนาเป็นเส้นทางจากแม่แจ่มจะไปอำเภอปายแม่ฮ่องสอนทางนี้รถเลี้ยวเคี้ยวโคตรแบบลึกลับซับซ้อนมากเลยเป็นหมู่บ้านในเขานะฮะนี่ครับนะบอสซ่าวอร์ดิเจครับลูกชายป.6ครับ

ส่งภาพมายามเย็นของแม่กลองครับดีเจบรรยากาศสวยๆยามเย็นยามค่ำใช่ไหมบรรยากาศดีๆเลยนะฮะที่แม่กลองนะส่งบรรยากาศมานะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยแชร์บรรยากาศมาทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นให้ฟังกันนะครับมาสรุปข่าวยามเย็นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยามเย็นนี้เดินทางกันไปหลายๆเส้นทาง4:37 PMนะครับดารินดาชมตัวเองนะพี่โอ๋ว่าดีเจฝากบอกดารินดาหน่อยภาพนี้เหมือนสาวเกาหลีเลยนะฮะสาวเกาหลีนี่คือเพลงของพีเสด็จใช่ไหมฮะหนูชอบเกาหลีนะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าคืนที่ดาวเต็มฟ้านะครับเพลงจากปราโมทนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะเมื่อกี้พูดถึงอำเภอกัลยาณิวัฒนาหรือแม่แจ่มเนี่ยนะฮะมีพี่คำล่าพาเพลินนะฮะบอกว่าดิเจครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยผมเพิ่งไปมานะฮะเพิ่งไปที่กัลยาณิวัฒนามานะจากปายไปนะฮะไปหาเลยรู้ไหมฮะไปหาเห็ดทอบไปค่อยเห็ดทอบปรากฏว่าค่อยได้4หน่วยนะฮะหาได้4ลูกหาเห็ดทอบได้4ลูกนะฮะหาไม่เป็นนะมันต้องคนที่มีความชำนาญแล้วก็ทำเป็นนะฮะถึงจะสามารถที่จะหาได้นะครับเนาะจากแม่จันไปปลายแล้วก็น้าก็พาไปกัลยาณิวัฒนานะครับโอ้โหเดินทางไกลนะเป็นคำล่าเนาะคำล่าพาเพลินนะฮะหนุ่มแม่จันนะฮะอุตส่าห์จากเชียงรายนะฮะกะจะไปเที่ยวเนาะขับรถไกลมากเลยแต่อันนี้พี่โชคดีนะฮะพี่คำล่าถ้าพี่คำล่าเจอเมื่อ10ปีที่แล้วพี่คำล่าจะให้นะฮะจะให้จะหุยทีเดียวนะฮะจะให้จะห้องเลยทางอย่างรถวิบากนะไม่มีแบบนี้นะฮะแบบที่ส่งมาให้ดูนะฮะคือสมัยนั้นคือวันดินแดงล้วนๆเลยดิฉันยังจำได้เลยว่าไปกัลยาเมื่อประมาณ15ปีแล้วนะคุณฟังฮะใส่เสื้อแขนยาวลงจากรถฟังฮะเป็นรถสองแถวนะลงจากรถปั๊บเนี่ยมันเป็นฝุ่นแดงอะตั้งแต่หัวยันเท้าอะต้องเอาเสื้อมาสะบัดนะมันฟุ้งนะฮะยังจำภาพนั้นได้อยู่นั่นคือเมื่อ15ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ถนนทางก็ดีแล้วมีไฟฟ้าเมื่อก่อนไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะต้องจอดรอกันเป็นทางไปอยู่ตรงไหนแล้วนะฮะประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาหรือว่าแม่แจ่มเก่าเนาะเขาแยกเป็นกัลยาแล้วนะฮะพี่สมบัติว่าฝากแซวดารินดาหน่อยสิภาพนี้พี่สมบัติดารินดาพี่สมบัติบอกว่าภาพนี้ไม่มีเซลลูไลท์เลยนะพยายามซูมดูแข้งดูขาดูแขนนะฮะไม่มีเซลลูไลท์เลยไม่มีเซลลูไลท์เลยนะฮะหุ่นดีว่ากันไปกันละกันนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะพี่กำลังหาว่าเคยเจอช้างป่าเลยครับที่ไหนพี่เส้นไหนกัลยาหรอช้างป่าเนี่ยนะออกมาจากดอยเหรอฮะโอ้ประมาณอาทิตย์ก่อนมีข่าวออกมานะครับว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเขาเจอเสือด้วยเอ๊ะเสือดาวมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างกันฮะเป็นเสือตัวเล็กอ่ะเขาออกมาเดินบนถนนอินทนนท์นะฮะแสดงว่ามันเป็นช่วงที่หน้าฝนเนี่ยเรียกว่าป่าไม่มีคนไปเดินนะครับทำให้พวกสัตว์ป่าเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เขาจึงสามารถจะเดินออกมาเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาต่างๆเนี่ยนะฮะเขาใหญ่ด้วยเนาะหลายๆที่หลายๆทางเลยนะฮะที่เป็นป่าเป็นเขาเนี่ยมันจะไม่มีคนไปเที่ยวหรือคนไปเที่ยวน้อยรถต่างๆก็เบาลงนะฮะทำให้สัตว์ป่าต่างมันก็ไม่ได้ยินเสียงรถมันก็พยายามเดินออกมาหากินตามข้างทางอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอ๋อพี่กำลังปังหาว่าไปที่วัดจันทร์เจอช้างป่าด้วยนะฮะโอ้แสดงว่าป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะตอนนั้นนะครับเนาะอันนี้พูดถึงที่เชียงใหม่นะครับผู้ฟังทางภาคอื่นก็ลองจินตนาการตามกันแล้วกันนะเอาล่ะคุยกันไปสัพเพระเมามอยกันไปนะฮะเดี๋ยวมาสรุปข่าวย้ำเย็นอีกรอบนะพี่ทนายหนุ่มนะแทนหนุ่มฟังอยู่ป่ะเดี๋ยวมารีลันเรื่องของการจับอะไรนะเมื่อกี้ที่เขาโกงกันเขาโกงอะไรนะสอบราชการกี่รอบหนึ่งกันเมื่อกี้พูดเป็นรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวจะรีลันแบบสั้นๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะยืนยันครับจาก Blackhead เดี๋ยวมี My Love จาก Westlife ด้วยนะครับและเพลงแปลกด้วย

คือเพลงยืนยันครับของ Blackhead นะครับที่ขอไปด้วยมาสรุปข่าวเมื่อกี้อีกรอบนึงนะครับที่จะได้เล่าไปเมื่อกี้มีประเด็น2ประเด็นใหญ่ๆเนาะก็คือประเด็นเรื่องราวของการโกงทุจริตการสอบข้าราชการนะฮะแล้วก็คดีแล้วก็เรื่องราวของค่าไฟใช่มั้ยที่เมื่อกี้คุยกันเนาะเรื่องของราชการนะฮะเรื่องของค่าไฟเนี่ยนะก็เมื่อกี้เราคุยกันเนาะก็คือหมายถึงว่าเราน่ะจ่ายทุกๆใบเสร็จที่เราจ่ายรอบบินต่อเดือนนะฮะเราจ่ายเฉลี่ยแล้วประมาณสัก10สตางค์ต่อใบเสร็จของคนไทยทั่วประเทศในการที่จะเอาสตางค์ตัวเนี้ยไปโปะให้กับการไฟฟ้าเพื่อจ่ายค่าไฟตามทางหลวงถนนหนทางต่างๆโอ้โหอันนี้หลายคนก็เพิ่งทราบข่าวเนาะเมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะฮะเพิ่งรู้เหมือนกันนึกว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางด้านหน่วยงานรัฐเขาตั้งงบไว้นะฮะไม่ใช่เฉพาะค่าไฟทางคุณผู้ฟังไฟตามหน่วยราชการต่างๆนะเทศบาลอบต.ต่างๆด้วยรวมหมดเลยเครื่องสูบน้ำเครื่องนั่นเครื่องนี่ที่เขาทำงานกันตามศูนย์ตามราชการต่างๆนะฮะเราประชาชนเนี่ยก็ต้องรวมสตางค์กันนะฮะคนละ10สตางค์10สตางค์นะฮะในการที่จะจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับหน่วยงานรัฐด้วยนะครับโดยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ใช้ไฟสูงสุดในประเทศไทยรองลงมาก็จะมีโคราชมีจังหวัดใหญ่ๆฮะชลบุรีอะไรเงี้ยฮะที่ใช้ไฟเยอะๆฮะเพราะว่าจังหวัดเหล่านี้ก็จะมีไฟวิบวับวิบวับเยอะนะไม่เหมือนต่างจังหวัดรอบนอกนะทางภาคเหนือหรืออีสานที่ไฟจะน้อยกว่านะแต่โดยรวมเนี่ยก็คือทุกคนต้องจ่ายหมดเลยเชียงใหม่นี่ก็ถือว่าพอสมควรจังหวัดใหญ่นะฮะแต่จังหวัดที่เล็กที่สุดก็คือแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนใช้ไฟน้อยมากนะครับแต่ก็ต้องจ่ายภาษีเท่าคนอื่นนะจ่ายเท่าคนอื่นนะในการที่จะถ้าเป็นเราคนแม่ฮ่องสอนเราก็รู้สึกแบบเอ๊ะไม่โอเคนะจังหวัดเราไฟทางก็มืดนะแต่ต้องจ่ายเท่าจังหวัดอื่นที่ใหญ่กว่าไงใช่ไหมฮะไอ้เราก็เพิ่งทราบมันก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันสำหรับประเด็นนี้นะฮะอีกประเด็นนึงก็คือการสอบราชการนะฮะก็คือมีการตรวจจับทุจริตราชการใช่ไหมครับในการสอบก็คือมีราชการระดับใหญ่ทีเดียวเป็นนายหน้านะครับในการหาลูกค้าว่าช่วงนี้จะมีการบรรจุสอบราชการนะจ่ายมาคนละ300,000 400,000 500,000ถ้าจังหวัดใหญ่ๆกรุงเทพหรือว่าชลบุรีหรือว่าจังหวัดภาคกลางก็ 700,000-800,000 ถ้าเป็นจังหวัดเล็กลงมาก็ 400,000-500,000 ตามเรียกว่าไงตามความเหมาะสมของจังหวัดนั้นๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ผ่านข้อสอบโดยมีคนแจ้งบอกว่ามีอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งนะฮะประมาณ 5-6 โมงเย็นจะมีเจ้าที่นะเดินเข้าเดินออกตลอดเลยและยกถุงดำๆถุงอะไรที่อย่างมานะฮะคาดว่าน่าจะเป็นข้อสอบที่มีการสอบนะเจ้าที่ก็พยายามจะเขาเรียกว่าซุ่มดูนะจนทั้งเจอจริงๆแล้วก็บุกเข้าไปในอาคารนะฮะก็ไปเจอนะข้อสอบนะฮะที่มีการนำเอามาแก้ก็คือหมายถึงว่าถ้าใครจ่ายสตางค์เนี่ยนะฮะก็คือเขาจะแก้ข้อสอบให้คุณผ่านในคะแนนอันดับต้นๆเลยนะครับโดยการสอบล่าสุดเนี่ยเขาต้องการ87คนแต่มีผู้มาสมัครประมาณ 1,600 กว่าคนนะครับแล้วก็มีผู้ที่จ่ายตังค์จำนวนหนึ่งนะฮะเขาเลยเอาข้อสอบมาแก้กันที่อาคารนั้นก็เลยมีการจับได้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายและก็รวมไปถึงอันนี้คือราชการนะฮะมีทั้งครูนะฮะมีทั้งราชการส่วนงานปกครองท้องถิ่นต่างๆมากมายหลายอัตราทีเดียวที่มีการทำลักษณะดังกล่าวนะฮะเพราะว่าเขาลงทุนจ่ายครั้งเดียวว่า 4-5 แสนนะฮะแต่แลกกับเงินเดือนเดือนละ 5-6 หมื่นนะ 5-6 7หมื่นนะรวมเบี้ยเลี้ยงเบี้ยขยันต่างๆเนี่ยมันเกิน 50,000 ต่อเดือนนะมันก็สบายไงไม่ออกไม่กี่ปีก็ถอนทุนคืนได้แล้วนี่ใช่มั้ยอันนี้คือข้าราชการที่โกงนะฮะเขาบอกว่าได้คนที่ไม่มีประสิทธิภาพไปทำงานคนไม่เก่งจริงอ่ะนะอันนี้คือเรื่องราวของการโกงการสอบราชการต่างๆนะครับสอบกพภาคกภาคคอะไรเงี้ยอันเนี้ยที่เขาจะมีการโกงกันนะครับซึ่งบางคนนี่สอบมาทั้งชีวิตแล้วก็ไม่ได้สักทีจ่ายตังค์ไปเลยซึ่งไม่ใช่เฉพาะการสอบพวกนี้นะครับฟังกันรวมไปถึงคนที่จบด็อกเตอร์ต่างๆนะที่เราเห็นในทีวีนะฮะในสื่อต่างๆจะไม่เชื่อนะบางคนนี่สภาพไม่น่าจะเป็นด็อกเตอร์เลยนะฮะก็จ่ายสตางค์เหมือนกันประมาณนี้เอามาไลฟ์ฟังนะครับเนาะนะครับคนใช้รถใช้ถนนพร้อมหรือยังครับรัฐจะปิดไฟถนนช่วงถนนสายรองตั้งแต่4ทุ่มถึง6โมงเช้าที่มีการจราจรต่ำนะฮะมีป้ายมีการแชร์ในออนไลน์นะครับที่ลำพูนนะฮะประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับกรมทางหลวงจะมีการปิดไฟจราจรช่วง4ทุ่มถึง6โมงเช้านะฮะถนนนะฮะ1156นะฮะศพทาท่าลี่นะฮะกิโลเมตรที่10บวก245กิโลเมตรที่12บวก100นะฮะเพื่อประหยัดพลังงานนะครับก็มีการแชร์ข่าวในออนไลน์ออกมานะฮะหลายคนก็ออกมาบ่นกันนะฮะว่ากันไปแล้วกันสำหรับประเด็นนี้เรื่องราวของการใช้งบประมาณแต่ว่างบประมาณส่วนนี้นะฮะก็เข้าใจว่าประหยัดแต่ว่าบางส่วนมันใช้กันถลุงกันเละเทะไงใช่ไหม
อย่างที่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยถลุงกันเละเทะเลยนะฮะนะครับมีหลายทางครับที่จะมีการปิดที่ลำพูนนะเฉพาะลำพูนนะถ้าใครมีจังหวัดอื่นก็ส่งมาได้นะครับจะได้ประกาศให้ที่ลำพูนเนี่ยก็จะมีทางหลวงศพทาท่าลี่นะฮะแม่อาวดอนมูลนะครับลีแม่บอนนะครับมีหลายเส้นทางที่จะมีการปิดนะครับ6ช่วงนะครับที่มีการจราจรหนาแน่นในช่วงกลางคืนอันนี้ที่ลำพูนที่ทิพย์พลส่งมานะครับเนาะพี่โอวันนี้จะครับเมื่อไหร่ทนายหนุ่มเนี่ยจะเข้าคุกสักทีครับอยากเห็นโกงแบบทนายตั้มนะครับเร็วๆนี้พี่อดใจรออ่ะมาเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นกันต่อนะฮะที่น่าสนใจนี่คือสรุปข่าวเรื่องของมันจะว่าการเมืองก็ไม่เชิงเนาะเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของหลายๆอย่างดารินดาไม่ออกความเห็นหรอแหมถ้าเป็นคนอื่นนี่ดารินดาคงจะปิดปาแล้วล่ะสิ

มีคุณฟังบอกว่าดีใจเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้สึกว่าฟังแล้วอบอุ่นหัวใจจังเลยใช่ครับเพราะว่าบางเพลงเนี่ยเราเพลงมันไม่ต้องฟังความหมายก็ได้ใช้ความรู้สึกใช้การฟังใช้รูปแบบการฟังในการร้องของเขาที่สามารถที่จะสื่อออกมาได้นี่ได้จะบอกว่านักร้องบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องเพลงฟังให้รู้เรื่องอย่างเดียวนะเราต้องสื่ออารมณ์ออกมาด้วยสื่อความสุขออกมาอาจจะถ้าเป็นเพลงอกหักเนี่ยก็ต้องสื่อว่าเฮ้ยเราอกหักยังไงออกมาในเพลงนั้นไม่ใช่มายืนยิ้มแล้วร้องเพลงก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องสื่อมาด้วยเขาเรียกว่าร้องทั้งเสียงเพราะแล้วก็สื่อเนื้อหามาด้วยทางความรู้สึกใช่ไหมดารินดาเพลงนี้ขอมาจากสาวกุ๊กไก่นะฮะอยู่ที่เกาหลีนู่นนะขอตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อกี้แล้วนะครับนะครับเมื่อกี้พี่ตัวเล็กบอกว่าดีใจครับข่าวในกรณีของที่มีเหตุการณ์คดีที่รถพุ่งชนข้ามเลนแล้วก็ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาประมาทร่วมที่นครสวรรค์นี่สรุปได้ยังไงตอนนี้เห็นข่าวเขาออกว่าเขามีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วใช่ไหมฮะคือมันมีคดีนะฮะที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะลูกสาวเขาไม่พอใจไปร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดนะฮะหลังพ่อคณะถูกคนเมาเนี่ยขับรถข้ามเลนพุ่งมาชนพ่อได้รับบาดเจ็บคือพุ่งข้ามเลนมานะแล้วก็แฟนใหม่พ่อก็เสียชีวิตด้วยในรถคันเดียวกันแต่พนักงานสอบสวนชี้ว่าเป็นการประมาทร่วมประมาทร่วมได้ยังไงฮะทั้งที่เขาขับมาดีๆแล้วเขาข้ามเลนมาชนเนี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกำลังถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าหรือว่ามีผู้อิทธิพลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ล่าสุดนี้ก็เลยมีการสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วนะครับคดีนี้เพื่อเป็นให้ความเป็นธรรมนะฮะเดี๋ยวติดตามข่าวต่อไปเลยกันข่าวมันต้องออกสื่อมาก่อนบ้างฮะถ้าไม่ออกสื่อเนี่ยเราก็จะถูกนะต่อไปนะฮะน่ากลัวมากเลยสำหรับประเด็นนี้นะก็เป็นข่าวนะฮะมีประเด็นอะไรอีกที่น่าสนใจเย็นนี้นะครับเมื่อกี้มีสาวเฟิร์นส่งข่าวมาข่าวใน Facebook อันนี้ที่จะไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่ามาจากไหนนะฮะใน Facebook ที่ชื่อว่าน้องมุกดาแบ่งปันเนี่ยเขาได้มีการแชร์ภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งฟังฮะน่าจะเป็นเด็กไทยใหญ่เด็กน้อยนะฮะอายุ4ขวบน่าจะเป็นย่าเขานะฮะคุยภาษาไทยใหญ่แล้วก็ตบตีคุณฟังลองฟังเสียงนะฟังแล้วตกใจมากเลยดารินดาลองฟังเสียงนะฮะเขาเหมือนกับแต่ไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนไม่รู้ต้นตอมาจากไหนนะลองฟังเสียงนะคลิปค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันเขาตบเลยนะตบตีนะฮะนี่เด็กผู้ชายอายุ4ขวบนะฮะแล้วแม่เขาก็เอากล้องถ่ายนะไม่ห้ามปรามเข้าใจว่าน่าจะต้องการหลักฐานหรืออาจจะกลัวแม่ตัวเองอาจจะกลัวย่ายายตัวเองอะไรเงี้ยขดหูใจอันนี้เราจะตามก่อนว่ามาจากไหนไม่รู้ต้นสายไปเหตุมันก็มาจากไหนเหมือนกันนะฮะแต่เป็นภาษาไทยใหญ่นะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมหรือว่าเกิดขึ้นที่ฝั่งโน้นนะฝั่งพม่านะฮะแต่ว่ามีเขาแชร์ในภาษาไทยนะฮะเนี่ยข่าวในออนไลน์เนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยคุณรู้ป่ะรู้มันไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนฮะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะอาจจะมีประเด็นออกมาเร็วๆนี้นะครับเนาะนะครับว่ากันไปโอ้หลายเรื่องหลายราวเนาะฟังแล้วก็แบบไม่โอเคนะฮะตอนนี้หลายคนน่าจะขึ้นรถกันแล้วนะครับไปรับเด็กๆที่โรงเรียนนะครับพี่หนุ่มตอนนี้พี่หนุ่มถึงไหนแล้วถึงไหนละพี่หนุ่มมีลูก3คนนะและลูก3คนตลกเหมือนพ่อทั้ง3คนเลยนะฮะลูกชาย3คนนะฮะ

ชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะรักนะครับที่คุณฟังขอไปด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังนะฮะAI 2เพลง AI มั้ย AI สัก2เพลงที่คุณฟังขอเมื่อกี้นะฮะมีอยากจะฟังหายใจอะไรนะเมื่อกี้ข้อเข่าก็เสื่อมแล้วนะกับเพลงอะไรนะเดี๋ยวขอเช็คดูแป๊บนึงนะฮะที่ส่งมาเมื่อกี้นะฮะอยากฟังเพลงข้อเข่าก็เสื่อมนะครับอ่ะพี่เฟิร์สบอกว่ากำลังกินแตงโมอยู่ครับพี่เจแตงโมกรอบมาก3ถุง50ใช่มั้ยแตงโมเนี่ยนะดิจะชอบซื้อที่เค้าขายเป็นชุดใหญ่อะฮะเมื่อก่อนคือมันก็มีเนาะมันจะมีแบบว่าเขาจะคัดเอาลูกที่มันอาจจะไม่ได้สวยเวอร์นะฮะแล้วเขาจะเอามาใส่ถุงรวมกันนะครับประมาณว่า5ลูก100อะไรเงี้ยมันจะมีขายนะครับคือไม่ต้องสวยงามหรอกฮะที่จะกินได้หมดฮะ มันได้เยอะทีนะก็ดีนะเอามาคือไม่ต้องปอกนะเอามีดหั่นกลางโชคนะฮะเอาช้อนตักเลยง่ายดีนะครับก็อร่อยชุ่มฉ่ำดีเหมือนกันแตงโมแต่ช่วงนี้เหมือนแตงโมจะเริ่มหายไปนะครับจะไม่ได้เป็นช่วงหน้าฤดูกาลแตงโมแล้วนะครับเนาะอาจจะหายากหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงโจ๊ะๆดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนจะโจ๊ะๆนะครับนะเดี๋ยวนะมาขอหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวจะให้ฟังเพลง AI นะครับให้ตาฟังดวงดาวแห่งรักก่อนตานี่น่าจะชอบดร.ฟูนะฮะเพลงก็ความหมายดีนะดร.ฟูหลายๆเพลง

ชื่อเพลงว่าดวงดาวแห่งรักนะครับเพลงนี้จากดร.ฟูนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังช่วงนี้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลง AI 2เพลงโจ๊กๆกันหน่อยส่งคุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านกันนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้ตอนนี้ 5:00 นกันแล้วนะฮะเคเดบิวรถติดนะฮะเดี๋ยวเคเดบิวเอาเป็นเพลงสุดท้ายนะปล่อยฉันเลทโทสเปกนะปล่อยให้ฉันตุยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลง AI ครับมาหัวใจก็เหงาข้อเข่าก็เสื่อมและมีเพลงปลาแตกตวงแหละฮะเพลง AI นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับนะเรื่องการทุจริตนะว่างฮะเมื่อกี้ที่เล่าข่าวไปที่เขาว่าเขาทุจริตนะล่าสุดที่เด้งแล้วนะฮะกระทรวงมหาดไทยเซ็นคำสั่งเด้งนายธีรุตนะฮะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะหลังตำรวจจับมือปปช.นะฮะตรวจพบการทุจริตข้อสอบที่ว่าที่เล่าข่าวให้ฟังเมื่อกี้นะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเด้งแล้วเด้งคือหมายถึงว่าก็คือออกจากตำแหน่งนะฮะ

0: มื่อคืนนี้ที่ชายแดนเขมรนะครับเครื่องบิน F16 นะฮะขึ้นบินเมื่อคืนนายรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการฝึกอนุทินบอกว่าเป็นการฝึกเฉยๆไม่ใช่เป็นการตรึงกำลังตามแนวชายแดนอย่าแต่อย่างใดนะครับเนาะมีชาวบ้านมองเห็นเครื่องบิน F16 มันบินอยู่เอ๊ะจะมีการเขาเรียกว่าจะมีการมาลบอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกว่าเป็นการซ้อมเฉยๆนะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวปล่อยเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาของภาคเย็นนะครับส่งฟังเดินทางกลับบ้านกันนะเอาอะไรก็ยอมแทนใช่ไหมไม่เอาปล่อยฉันแล้วนะมาๆๆ
1: ไม่ได้แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป
0: ถามหมอกลับไป
1: ได้ไหม

ร้านเหล้าที่เคยนั่งเนาะสมัยก่อนนี่โอ้จริงๆแต่เจนซีนี่กินเหล้ากินไปทุกวันนะพอขึ้น30 40แล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วเด้อนะฮะเพื่อนแม่งแต่งงานมีลูกกันทักทายมินด้วยแล้วกันฮะมินบอกว่าเพลงเหมาะกับวัยเราเนาะเออนั่นน่ะสิวัยคนวัยเขาเรียกว่าโรยราโรยราจริงๆนะครับเอาละว่าช่วงนี้ 5:19 น. นาทีนะมินนามินเพิ่งมาพี่สุภัทรวันดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงข่าวรบเครื่องบิน F16 นะฮะพี่สุภัทรว่าดีใจครับจะไปรบได้ยังไงนายกคนนี้หุ่นเซนตั้งมากับมืออุ๊ยหุ่นเซนตั้งมากับมือเหรอพี่โอ้ตายแล้วนะฮะที่ลำพูนนะครับมีการแชร์คลิปออกมาการขับรถประมาทหวาดเสียวนะฮะจนเกือบเกิดอุบัติเหตุบนถนนเส้นลำพูนป่าซางหน้าต้าบริเวณแยกท่าจากต้นธงลำพูนครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเมืองลำพูนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะเป็นบ้านพักในป่าซางนำตัวมาพบพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองลำพูนนะครับเบื้องต้นโดนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนขับขี่มีสารเสพติดด้วยนะฮะมียาบ้านะฮะแล้วก็หวาดเสียวขับรถประมาทอะไรเงี้ยนะฮะก็เขาบุกไปถึงบ้านเลยตามจากกล้องไปเจอนะฮะเจอมอเตอร์ไซค์คันที่เกิดเหตุนะฮะบ้านก็ดีนะนะต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวนี้มีกล้องนะขับรถไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นรอบนอกเมืองในเมืองเดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะจะขับรถนะฮะจะยกหน้ายกหลังจะปาดไปปาดมาไม่ได้เลยโดนรวบเลยนี่ที่ลำพูนนะครับที่ป่าซางนะฮะเรียบร้อยไปละนะมีเพลง AI 1เพลงให้ฟังครับชื่อเพลงว่าปลาแตกวงปลาแตกตวงอันนี้ขอมาจากพี่มานพนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้จะมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงให้ฟังชื่อเพลงว่าจับผีโพงอุ๊ยเพลงนี้เหมาะกับมิ้นมากเลยมิ้นเพลงจับผีโพงนะฮะจับผีโพงนะฮะเดี๋ยวจะเปิดฟังเพลงภาษาเหนือนะฮะ

าแดกตวงหรอเพลงตลกดีอ่ะฟังแล้วหิวส้มตำเลยดื้อๆเนาะดื้อว่าฟังเพลงอะไรคะดิเจฟังแล้วหิวส้มตำทีเดียวนะฮะชื่อเพลงว่าปลาแดกตวงนะฮะปลาแดกตวงก็คือในเนื้อเพลงเขาพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้สั่งส้มตำแล้วไม่เสร็จปลาแดกหุ่นดวกหรือไงประมาณนี้มันก็จ้างแต่งเพลงเนาะสรรหาเพลงตลกดีนะฮะพี่หนุ่มครับฟังแล้วเป็นไงบ้างครับเพลงนี้ฮะหิวปลาแดกไหมฮะตลกว่ะนะพี่ซูเปอร์ดีเจครับถ้าจะมาแบบนี้ขอทศพลสักท่อนได้ไหมทศพลเหรอฮะทศพลหิมพานต์เหรอฮะเปิดให้พี่สุภาพสักท่อนดีกว่านะฮะเพลงอะไรดีอ่ะทศพลหิมพานต์นะฮะมาเปิดพี่ทศพลท่อนหนึ่งนะฮะมานี่เพลงนี้เนี่ยไปพี่ทศพลพี่สุภาพครับหนึ่งท่อนครับเห็นอยากฟังแต่เมื่อกี้ละ

ไอพี่สุภัททอนหนึ่งเห็นขอมานานหลายวันแล้วดีเจไม่ยอมเปิดให้ฟังสักทีนะฮะต้องวันละกักวันละแบนเหรอฮะต้องวันละกักวันละแบนเดี๋ยวดูนะในคอมพิวเตอร์เราอยู่ไหนเอ่ยเปะเมียเลยเดียวนะฮะอันนี้คือช่วงเพลงแปลกนะมันจะมีอะไรแปลกๆแบบนี้พอเข้าสู่ช่วงในท้ายรายการคุณผู้ฟังจะชอบขออะไรแปลกๆมาให้ดีเจเปิดนะฮะนี่ก็บ้าจี้เปิดตามนะฮะเออ นาคสั่งสีกาใช่ไหมชื่อเพลงนะ

กิ้งก่ากิ้งกือเพราะเนาะเดี๋ยวคุณฟังจะมึนหัวกับเพลงนะฮะกิ้งก่ากิ้งกือนะฮะเพลงนี้เขาบอกว่ามันคล้ายเพลงต้าตุงตวงหรอคล้ายเพลงต้าตุงตวงหรอจริงๆต้องบอกว่าต้าตุงตวงไปเรียนแบบเขามากกว่าเพลงนี้ออกมาก่อน

0: งานบวชแห่นาคต่างๆจะเป็นพี่สมบัติเนาะฟิลประมาณนี้เลยนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวมันมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงที่ใจค้างอยู่พี่ตูน34จะขอเพลงอะไรฮะพี่สุภัทรชอบเพลงประมาณนี้ฮะงงดิ่มกันเอาละครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแปลกๆหนึ่งเพลงนะครับอ๋อหมายถึงว่าเพลง AI เมื่อกี้ใช่ไหมที่เหมือนเพลงที่มันคล้ายเพลงต้าตุงตวงใช่ไหมฮะอ๋อเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมที่มันเหมือนเพลงต้าตุงตวงนะก่อนหน้าไวโพสใช่ไหมฮะโอเคจะไม่ทันได้ฟังเมื่อกี้ไม่ทันได้สนใจเท่าไหร่นะฮะเพลงปาราเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคนะมาขอเพลงแต่งเพลงคุณฟังรู้จักผีโพงไหมรู้จักผีโพงไหมเดี๋ยวจะมาเล่าตำนานผีโพงให้ฟังในช่วงท้ายรายการแต่ว่าดีเจขอเปิดเพลงผีโพงสักเพลงเป็นเพลงแปลกนะครับ
1: แฮปปี้มีเพลง
0: ไม่ละช่างเบิร์ดสรรหามันชอบหาเพลงแปลกๆมาแต่ว่าเพลงนี้ไม่เป็นภาษาเหนือนะอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับเป็นภาษาเหนือชื่อเพลงว่าจับผีโพงนะฮะผีโพงคือผีที่มีแสงไฟนะฮะมีแสงไฟที่อยู่ในดวงตาหรือว่าในตัวเองเหมือนกระสืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เ
0: ออคุณฟังเชื่อไหมพี่สมบัติว่างานบวชภาคกลางให้ความสำคัญมากๆครับก็จะมีเพลงประมาณนี้เยอะหน่อยใช่ไหม
1: Happy มีเพลงแปลก
0: มาจับผีโพงกันดีกว่านะฮะมาอีกแล้วระเบิดสัญหานะฮะตาครับตาเคยเห็นผีโพงไหมพิธีพลครับเคยเห็นผีโพงไหมครับดนตรีดีอยู่นะ

เออแต่ทำนองรู้สึกว่าทำนองเพลงเขาจะเอามามาจากเพลงขี่เก๋งอย่าลืมลุงควายป่ะเนาะใช่ไหมฮะที่พี่จุ่มบอกไว้นะขี่เก๋งเอออย่าลืมเกวียนสินะครับขี่เก๋งลุงเกวียนนะฮะไอพี่สนพี่จุ่มบอกดีจ้ะมาชนแก้วจ้าวันนี้กินเหล้าบลูนะฮะกินเหล้าบลูเดี๋ยวขยายความก่อนเดี๋ยวคุณฟังทางภาคกลางจะงงว่าผีโพงคืออะไรนะฮะผีโพงเนี่ยมันเป็นผีที่คนทางภาคเหนือเขาจะมีความเชื่อกันนะว่ามันจะมีไฟแวบๆนะฮะแวบๆนะฮะนะครับแปลงมาจากเขมรไล่ควายในยุครุ่นพ่อเลยทีเดียวคือเพลงนี้ทำนองมัน

0: หลายเพลงพี่มันมาหลายเพลงมากขมิ้นแล้วก็อย่างเพลงขี่เก่งนี่ก็คือก็ดึงทำนองมาเหมือนกันจากเพลงเก่าเหมือนกันนะฮะผีโพงนะครับเป็นผีที่มีความเชื่อของทางภาคเหนือนะฮะเป็นผีที่เกิดจากการเล่นไสยศาสตร์และควบคุมวิชาตัวเองไม่ได้นะครับผีโพงเนี่ยจะเขาบอกว่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่กลางคืนเนี่ยจะกลายเป็นร่างผีมีแสงไฟลุกวาบที่หลุดจมูกนะฮะออกหากินนะของสกปรกของคาวกบเขียดศพต่างๆหรือว่าตามทุ่งนาต่างๆนะฮะก็คล้ายๆกับกระสือกระหังอะไรอย่างนี้นะนี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขานะฮะความเชื่อของชาวบ้านเขาตั้งแต่สมัยอดีตกาลที่ผ่านมานะนะครับนะคุณฟังฮะเคยเห็นผีโพงป่ะผีโพงนะ
1: มีเพลงแปลก
0: แปลกจริงๆนะแปลกจริงๆแต่ละคนที่ฝากเพลงมานี่นะฮะนี่ห้าโมงครึ่งแล้วนะอีกสักเพลงนะเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะคุณฟังฮะมาสักเพลงดีกว่ามาช่วงท้ายรายการนะครับ มีหนูว่าผีโพงนี่ถ้าคนสูบบุหรี่ไฟฟ้ายิ้มที่มันมืดนี่เขาจะว่ามีผีโพงไหมฮะ เขาจะมาไล่ทุบไหมฮะ เป็นไปได้นะมินาสูบบุหรี่แวบๆแดงๆอยู่ข้างต้นไม้นี่ระวังโดนไม้ทุบนะฮะแหมอะไรก็ยอมครับเพลงนี้ฮะนี่คือพิเศษนะฮะแม่วันนี้พิเศษขายดีมากเลยเปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายนะยันเย็นทีเดียวนะฮะพรุ่งนี้เขาจะ

0: ไรก็ยอมเธอครับเพลงจากพี่เสกนะครับเสกโลโซอีกหนึ่งศิลปินที่หลายคนติดตามผลงานนะครับนะวันนี้23แล้วใช่ไหมครับอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็จะเข้าสู่ปลายเดือนกันแล้วนะครับวันนี้ที่ Facebook กำแพงเพชรนะครับมีการแชร์คลิปหนึ่งออกมาครับเป็นคลิปของงูจงอางใหญ่เริ่มเทิมทีเดียวนะฮะกู้ภัยจับงูจงอางนะครับในห้องเครื่องรถกระบะนะฮะโอ้น่ากลัวมากคว้ามือเปล่าๆทีเดียวนะดึงออกมาจากรถนะฮะเขาบอกน้ำหนัก15กิโลคนก็ไปส่องรถทะเบียนแล้วเป็นไรลองฟังคลิปก่อนให้ฟังจินตนาการนะฮะเป็นรถกระบะนะครับที่เขาค่อยๆเปิดไอ้ฝาด้านหน้าห้องเครื่องขึ้นมานะแล้วก็งูมันก็โชว์หัววุบขึ้นมาเลยงูจงอางนี่มันยกคอได้สูงมากเนาะนะเหมือนกับใครมานะอะไรเงี้ยสูงมากนะฮะนี่ลองฟังเสียงดูนะฮะจินตนาการตามนะฮะ
1: โอ้โห
0: นี่เห็นไหมยกคอสูงมากนะฮะ
2: พี่มีไม้ยาวๆไหม
0: นี่นะกู้ภัยก็ค่อยๆย่องเข้าไปแล้วมันก็ค่อยเอาตัวหย่อนลงไป
2: ชื่อได้ไหมเอามาไป
0: ปุ๊บนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เอามือจับเลยตรงบริเวณคอมันนะฮะเอาตรงบริเวณตรงด้านที่ปากมันเนาะนะฮะคือมันมีช่วงหนึ่งที่งูมันยกคอกันปุ๊บแล้วมันมาส่องว่าใครมาไงนะฮะแล้วงูก็ฟุบตัวลงนะกับห้องเครื่องเจ้าที่ก็อาศัยช่วงนั้นมือจับลงไปนะฮะแล้วงูนี้ยาวมากนะฮะแล้วก็หนักตั้ง15กิโล15กิโลนี่หนักกว่าเด็กคนนึงนะนะฮะใหญ่เบิ่มเทิมเลยมิ้นนะฮะมิ้นที่อังกฤษมีงูแบบนี้มั้ย
3: ดำเมี่ยมเลยครับ
0: เนี่ยดำเมี่ยมเลยครับเนี่ยมาไลฟ์ฟังเฉยๆพอดีเห็นคลิปนะเขาบอกว่าแล้วเลขทะเบียนอะไรล่ะดีเจนะเลขทะเบียนอะไรใช่ไหมเดี๋ยวส่องเลขทะเบียนก่อนนะเลขทะเบียนอะไรนะนะป้ายทะเบียนครับ2268รถทะเบียน2268นะครับส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถที่เจ้าหน้าที่ขับมานะครับ4868นะไม่ว่าดิเจขาแล้วผีโพงนี่มันมีจริงๆไหมฮะจะใช้คำว่าไงดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเนาะ

ชื่อเพลงว่า8ข้อครับโอซิอุสนะครับขอไว้เมื่อกี้จากพี่ตุล3สีนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เพลงปกติกันในช่วงเวลาของ5โมงกว่าวันนี้เกือบ6โมงทีเดียวอยู่ด้วยกันยาวทีเดียวเมื่อกี้พูดถึงผีโพรงนะครับพี่มโนบอกว่าดีเจครับผีโพรงเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกครับดีเจมันเป็นคำโบราณที่บอกลูกหลานให้หลับแค่นั้นเองนะกลายเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้นะฮะอาเมย์บอกว่าตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยยายชอบหลอกว่ามืดแล้วอย่าออกนอกบ้านนะเดี๋ยวผีโพรงเอาตัวไปนะกลัวจะไม่กล้าออกจากบ้านเลยใช่ไหมฮะไม่รู้นะแต่มันมีอันนี้นะดีเจเล่าอีกรอบนึงนะครับยิ่งเหมือนเดิมจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่มันมีรายการเนาะYouTube ถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะที่เขาไปถ่ายในลักษณะแบบเนี้ยที่มันเป็นบ้านที่แบบว่ามีหนองน้ำมีคูต่างจังหวัดนี่นะฮะมันมีช่วงหนึ่งที่ปรากฏนะครับเป็นร่างสีดำออกมานะฮะตรงบริเวณบ้านร้างนะครับแล้วก็ที่คูน้ำนะฮะแล้วปรากฏเป็นร่างเงากำลังแบบก้มๆเงยๆอยู่นะฮะแล้วมันมีช่วงที่เขาไม่มีไฟแดงๆดวงตาเดี๋ยวยังแคปไว้หน้าจอไว้เลยแล้วก็คนที่ไปถ่ายทำที่จะเชื่อถ้าเราเชื่อว่าเขาเป็นเรื่องจริงเขาไม่ปลอมนะฮะเขาบอกเฮ้ยอะไรอ่ะพออะไรปั๊บเนี่ยร่างดำก็แวบหายไปแวบไปต่อหน้ากล้องเลยหายแบบวุบหายแบบมันเอไออะวุบนะฮะแต่เอ๊หรือ AI เปล่าวะนะแต่เอ๊ต้องไปเช็คดูคลิปเอ๊ะคลิปนี้แชร์ตั้งแต่ก่อน AI จะมีตั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเอ๊มันก็น่าสงสัยเนี่ยแต่ยูทูบเบอร์คนนี้ดีเจตามมานานแล้วเขาไม่ปลอมนะฮะแต่มันก็น่าสงสัยว่าถ้าเราบอกว่าไม่มีจริงแล้วมันเป็นอะไรผีอะไรแต่ตาแดงนะตาเป็นดวงไฟเลยนะฮะตาเป็นดวงไฟสีแดงแล้วก็เขาก้มๆเงยๆอ่ะอยู่ที่บริเวณริมน้ำนะแล้วก็หายไปต่อหน้ากล้องเลยเงี้ยยุคนั้น AI ไม่มีนะฮะแล้วก็เลยเป็นปริศนานะหลายๆเรื่องราวอันนี้ก็ถือว่าเป็นปริศนาแล้วกันนะครับเนาะรู้จักแต่ผีปกกระโลงครับดีเจผีปกกระโลงต้องมาขยายความวันหลังนะฮะปอกปอกปอกปอกนะฮะวันนี้พ่อหมูส่งภาพมานะครับนี้กำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่โอ้โหวันนี้อะไรพี่วันนี้พ่อหมูนะครับกำลังกินปลาหมึกนะฮะอย่างนี้หลายๆคนเริ่มมีเมนูนะฮะมีเมนูกับแก้มเนาะมีปลาหมึกมีของกินนะฮะเมื่อกี้พี่จุ่มก็ส่งมาใครจะนั่งดื่มก็ขอให้ชิลแล้วฮะวันนี้พี่พ่อหมูส่งเป็นสุราสักทองเพชรนะฮะเอ๊ะไม่ใช่สิสุราอะไรเนี่ยขอซูมดูก่อนฮะสุราสักทองเมืองแปะนะครับสุราสักทองเมืองแปะนะครับมา1กับ1แก้วนะฮะแหมถ้าจะอร่อยนะฮะรสชาตินะฮะนะครับอ่ะพี่สุภัทรวันนี้จะครับตัวนี้ไปรับน้องกิจแล้วครับไปหาหมอต่อเนาะไปทำฟันต่อนะจ๊ะอ่ะโอเคครับนะงั้นเดี๋ยวจะเป็นล้ำลาก่อนในช่วงเวลาของเย็นนี้กันละกันนะครับตอนนี้จะใกล้จะ6โมงเย็นละขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและกันเดี๋ยวปล่อยเพลงพร้อยฟังต่อในช่วงเวลาของ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับที่นี่ BPDO เนาะขอบคุณ True Detect ด้วยขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะฮะเดือนหน้ายำปูม้าจัดยอดเขาแจกร่มนะฮะร่มกันฝนนะครับตอนรับหน้าฝนกันทานครบ 1,200 รับไปเลยร่มสีแดงสดใสยำปูม้าจัดรอดจัดยอดนะครับ1คันเลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมแวะไปยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะทูรีแท็กนะครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456866

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

fanpage BP Radio。ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพลอที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

และทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ VP Radio ในคืนนี้นะครับวันนี้เป็นคืนของวันอังคารนะครับที่23นะครับเดือนมิถุนายนนะฮะ2569นั่นเองกับช่วงเวลาของภาคดึกไหมยังไม่ดึกเนาะพักค่ำคืนพักค่ำอะไรกันนะฮะสองสามทุ่มกว่ายังไม่สี่ทุ่มยังไม่ดึกนะฮะนะครับจบไปเมื่อกี้นะครับกับเพลงที่หยิบไปฟังกันด้วยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับและเช่นเคยช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ True Detect นะครับให้การดูแลกันด้วยนะครับอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยนะครับโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะฮะเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะฮะเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เลยนะใครอยากได้โปรดีๆนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าชีวิตติดโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะชีวิตติดอินเทอร์ออนไลน์นะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยก็เอาไว้ดีๆเอาไว้สแกนจ่ายคนละครึ่งไหมไทยช่วยไทยนะหรือไว้ดูข่าวต่างๆนะฮะผ่านโซเชียลก็สามารถเลือกซิมจากทรูและดีแท็กได้เลยครับนะแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับร้านยำปูม้า7ยอดนะฮะอย่าลืมแวะไปเรียกว่านั่งชิลกันไปทานข้าวไปนั่งทานเรื่องราวของเครื่องดื่มกันได้นะที่มีครบเลยยามปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะฮะฝากด้วยครับเจ๊กลางบางแสนวิทวัฒน์นะฮะ 7K นะฮะมาทักทายคืนนี้เลยนะฮะ YouTube มากันแล้วนะ B นะครับมาสวัสดีพี่ใหม่บอกว่าขอลาป่วยนะฮะน้องของร่อนพี่ใหม่ที่หายไปนานนี้คือไม่สบายเมื่อกี้ส่งสติ๊กเกอร์มาบอกว่าขอลาป่วยแล้วก็เอ๊ะพี่ใหม่หายไปไหนทุกทีจะมาเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าช่วงค่ำคืนเนาะสวัสดีพี่สนิทนะครับอยู่เปล่าวันนี้ขอเพลงคนคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอนะฮะพี่สนิทนะฮะอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะพี่สิทธิ์ครับ114ขอเพลงตึงของ AI เนี่ยครับดีเจอันไหนส่งลิงก์มาสิทธิ์ส่งลิงก์มาก่อนเดี๋ยวเปิดผิดเพลงนะถ้า AI นี่กรุณาส่งลิงก์มานะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเพลงมันจะไม่ตรงนะนะครับOily ว่าอะไรอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกับคืนวันสบายๆเลยนะกับเพลงวันสบายๆเมื่อกี้ต้าส่งเพลงมาวันนี้มีงานส่งน้ำพระธาตุนะครับที่แถวบ้านหลาที่ป่าซางลำพูนหรอส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะมีคอนเสิร์ตมีดนตรีด้วยนะฮะมาร์คคงส่งเอสเอ็มมาแล้วใช่ไหมวันนี้มาร์คคงส่งเพลงมาแล้วนะครับวิทวัฒน์วันนี้เป็นไงบ้างวิทวัฒน์เมื่อเช้าไปหาหมอมาหมอว่าไงบ้างไปโรงหมอมาขอเพลงไม่ต้องน่ารักกับเพลงคนที่ไม่รู้จักของเฟียสซิวุฒด้วยฮะสักทายเข้ามานะมาเดี๋ยวเรารอคุณฟัง YouTube มาสักครู่หนึ่งนะครับสักพักน่าจะทยอยมาองั้นเปิดนี่ก่อนอ่ะคนคนนี้จะได้ไปจากเธอโซเอานะครับที่ขอไว้จากพี่สนิทเมื่อกี้นะครับทักทายพี่จุ๋มระยองครับมาแล้วครับวันนี้คืนนี้เหงาจังวันนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยเหรอพี่เมื่อคืนมีคนมานั่งฟังเพลงด้วยมาอยู่ด้วยขอเพลงหน่อยครับเพลงเปิดก่อนสุดก่อนฮะเปิดก่อนสวดก่อนเหรอพี่เพลง AI หรอเดี๋ยวขอหาเพลงก่อนนะพี่จุ๋มนะสักครู่นะครับพี่ใหม่บอกว่าฝากขอกำลังใจจากน้องหงร่วงเลยไม่พี่ใหม่น้องหงร่วงเขาถามหาพี่หลายคืนแล้วที่พี่ใหม่ไม่มาฟังอ่ะเขามาหลายคืนแล้วนะบอกว่าอ้าววันนี้ไม่ได้เห็นพี่ใหม่มาเลยค่ะถามมา 3-4 คืนละก็เลยไม่รู้จะเล่นจะแกล้งใครก็เลยแซวพี่สนบ้างขอชงแรงๆให้นะฮะเดี๋ยวแซวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไม่ได้แซวพี่ใหม่อ่ะคืนนี้ขอเจมจากตัวเมื่อคืนน้องของร่อนเขาก็มาให้ลายแทงเหมือนกันพี่เคี้ยวเพชรน่ะได้ลายแทงสำหรับร่อนไปหลายคู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ลายแทงแล้วก็ได้ด้วยอ่ะวันเมื่อเช้าน้องของร่อนส่งเอสเอสมาเดี๋ยวอ่านก่อนนะเมื่อเช้าน้องของร่อนส่งเอสเอสมาตั้งแต่8โมงเช้าเลยยังเช้าเลยไม่รู้ว่าใครส่งอะไรมานะฮะพี่วินค่ะเมื่อคืนน่ะนางส่งความบอกว่าคืนนี้ชอบลีโอเนลเมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินากับในส่วนของชอบเออร์ริงแฮมเดี๋ยวพี่ใหม่โทรมาพอดีเดี๋ยวจะวินโทรกลับก็ได้มาไม่ถ้าสุว่าโทรผ่านอันนี้มันจะไม่ได้นะมันต้องโทรกลับนะฮะเดี๋ยวคุยกับพี่ใหม่ในการไหนเข้ารายการมาแล้วนะฮะพี่ใหม่ดีกว่านะมันคือให้ลายแทงมาแล้วแล้วก็ได้ไปแล้วนะฮะ

mitgeht. Gib mit, gib mit. เอ๊ะทำไมไลน์ไม่ติดงั้นเดี๋ยวสักครู่ก็โทรมาพี่ใหม่แล้วเปิดเพลงกันก่อนเปิดเพลงก่อนเนาะมาเดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวค่อยโทรสวัสดีพี่เอ็มอันวาสีด้วยกันแล้วกันฮะขอเพลง2เพลงจากลูกขอ1เพลงเดี๋ยวส่งไปได้เลยพี่จะได้รู้ทราบว่าลูกขอใช่ไหมฮะแหมความจำดีจังนะจำได้สิพี่จุ๋มจุ๋มเป็นคนจำคนฟังได้ทุกเรื่องราวในชีวิตนะฮะมาเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนคนนี้จะไม่ไปจากเธอนะครับที่ขอมาจากพี่สนิทด้วยนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะเมื่อคืนน้องร้อนก็ส่ง SMS มาพี่ใหม่บอกว่าชอบลีโอเนลแมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินากับชอบเออริงแฮมนะครับทีมชาตินอร์เวย์มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถค่ะนี่เห็นไหมส่งลายแทงมาก่อนนะฮะพอเช้ามาส่งเอสมาตอนเช้าเลยพี่วินคะดูชื่อผู้ทำประตูให้ทีมชาติอาร์เจนตินาและชื่อผู้ทำประตูให้กับทีมชาตินอร์เวย์หน่อยนะฮะเงินเข้าฮะรัวๆขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะฮะเงินเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะปอลอเลี้ยผู้ยิ่งใหญ่อันนี้คือมาส่งเมื่อเช้านะฮะคือก็ต้องการจะบอกว่าเนี่ยได้อีกแล้วนะอย่างประมาณนี้แหละนะฮะเมื่อคืนน้องร้องก็ส่งเอสเซเว่นมานะพี่บอกว่าส่งสารแมวจังเหยื่อพี่โออีกละพี่โอส่งรูปแมวมาหลายตัวไงมานะครับพี่ฮงหลงบอกว่าขอเพลงโกดำของวัสันด้วยเวอร์ชันร้องสดนะฮะที่ส่งลิงก์มานะครับแล้วก็เพลงสากลอีกหนึ่งเพลงนะฮะ I knew it I knew you นะฮะ Taylor Swift นะฮะเพลงสากลในลูกสาวขอใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาคงบอกว่าเดี๋ยวหมอนัดผ่าตัดที18ตุลาปี71นู่นเลยนะฮะอีก2ปีพัดทบคิวยาวมากเลยเดียวนะฮะนะครับทักทายพี่โอมานประมาณด้วยกันละกันครับทักทายพี่โอมานด้วยกันละกันนะครับนะพี่โอส่งน้องเหมียวมาละนะฮะตัวเริ่มเทิมทีเดียวแมวการค้าแมวแม่ค้านะฮะอพาร์ตเมนต์แมวนะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดสายกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะพูดเปิดสายกันนะที่084-045-6862ออยมาแล้วไม่ใช่ออยสีออนช็อกโกแลตออนนะฮะออนสีนะฮะเซเว่นเคนะครับเจ็คกลายนะครับลงมาทักทายกันได้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับงั้นเดี๋ยวเอาไงดีงั้นขอเปิดเพลงอินดี้เย็นๆสักเพลงก่อนไหมพอดีวันนี้พี่แอมมาไววันนี้ขอเปิดให้ก่อนไหมเอาเป็นเพลงที่ร้องสดเลยก็แล้วกันเดี๋ยวสักครู่ถ้าใครจะหน้าใหม่มาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่าโกดำนะครับพี่ใหม่เดี๋ยวก่อนฮัลโหล123ได้ยินไหม
1: ฮัลโหลครับได้ยินครับผม
0: ได้ยินพี่ใหม่เมื่อกี้ได้ยินดีเจพูดแล้วใช่ไหม
1: ได้ยินนะครับได้ยิน
0: ว่าไงบอกว่าเงินเข้าอีกแล้วรัวๆบอกง
1: ี้โอ้โหเอามายืมบ้างสิบอกเขาด้วย
0: ช่วงนี้อยู่บ้านไม่มีตังค์ใช้นะฮะ
1: แต่โอ้มาอยู่บ้านยังเปลืองไม่ถึง3เดือนหมดไป 3-4 หมื่นแล้วเนี่ย
0: ก็อยู่ดีก็ยังดีอ่ะพี่ไม่ต้องเช่าบ้านไงบ้านตัวเองอ่ะใช่มั้ย
1: ก็ใช่ไงแต่มันกินมันเล่นเต็มที
0: ่แล้วสรุปได้งานใหม่ยังหรือยังไงตอนนี
1: ้ใหม่เดือนหน้าว่าจะไปทําอยู่คิวบนก่อนพี
0: ่ไปทําอะไรฮะเกี่ยวกับอะไร
1: มันเดิมเนี่ยแหละครับฝั่งห้างสรรพสินค้า
0: ก็ดีในตัวเมืองอุบลใช่ไหม
1: ใช่ในตัวเมืองอุบล
0: ห้างอะไรอะบอกเลยไหม
1: มันเป็นห้างอะไรนะมันเป็นห้างเก่าแก่แต่อยู่อุบลแล้วมันจะมีทั้งสำนักงานมีทั้งอะไรอยู่ในนั้นนะ
0: อ๋อก็ดีอยู่ในพื้นที่ตัวเองก็ยังได้อยู่เนาะ
1: ไม่ที่จริงอะมันมีงานมาตั้งนานแล้วแต่
0: ขอพักก่อน
1: ไม่อยากออกต่างจังหวัดไงไม่อยากออกต่างจังหวัดถ้าอยู่ภายในปีนี้อยากอยู่ในอุบลก่อนขอทำในอุบลก่อนถ้าปีหน้าถ้ายังไงก็ถ้าไม่มีงานในอุบลค่อยๆจะไปไง
0: ก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านตัวเองก็ดีนอกจากจะเป็นตัวเมืองก็ยังได้อยู่ไม่ไกลเกินนะ
1: ใช่ครับขอแค่อยู่ในละแวกเนี่ยค่ะในศรีสะเกษอะไรศรีสะเกษอำนาจเจริญเนี่ยสุรินทร์เนี่ยไปได้แต่ถ้าให้ไปภาคกลางภาคเหนือยังไม่ไปครับ
0: ขอพักก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ขอพักก่อน
0: ได
1: ้แต่ถ้าน้อง
0: ผมร้อนจะยืม
1: ไม่
0: จะให้ถ่ายแทง
1: สะดวกเดี๋ยวไปได้ไปหาได
0: ้บุคคลปริศนาพี่หาตัวตนไม่เจอเขาว่ากันเป็นแอดมินนะเป็นแอดมินเว็บเพจนะแอดมินเว็บแทงเว็บแพงแทงบอลหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเขาขึ้นมาจากฝั่งโน้นหรือยังฝั่งเพื่อนบ้านนะ
0: มาได้สองสามวันละ
1: ไม่ใช่มันขึ้นมาไม่ได้แต่อย่าจะมาทางช่องทางธรรมชาตินะ
0: ชอบช่องทางธรรมชาติอยู่แล้วน้องหมอร้อนเนี่ย
1: เขาชอบไงชอบมุดน้ำมุดโคลนขึ้นมางั้นนะ
0: ชอบธรรมชาติแหมวันนี้ขอเพลงอะไรดี
1: วันนี้ขอเพลงคืนเหงาเหงาครับผม
0: ของโซนิฟายเหรอหรือเปล่า
1: ไม่เอา าของเอกสุรเชษ
0: ฐ์อ๋อเอกสุรเชษฐ์นะได้
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้ความหมายดีพี่เพลงนี้โอเคปลอไหมฮะปล
1: ออ่าครับปลอไปตรงคนตรงคนนั้นแล้วครับปลอครับผม
0: ปลอต้องรอคนนั้นมาหน้าใหม่นะขอบคุณมากพี่เอกพี่เอกว่ะพี่ใหม
1: ่
0: ครับผมสวัสดีครับก็ถามไทยว่าเป็นไงบ้างหายหน้าหายตาไปนานนะฮะพี่เคเพชรบอกว่าผมไม่ได้ซื้อทองคำเปลวมาแปะไม่ได้ซื้อชุดไทยมาให้นะฮะน้องหงล่อนพอดีแบบลืมนึกไปว่าเจ้าแม่หงล่อนเนี่ยนางให้โชคหลายคืนเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะไปซื้อชุดทองคำเปลวนะฮะให้เจ้าแม่นะซื้อชุดผ้าไหมไทยให้กับเจ้าแม่หงล่อนสักหน่อย งั้นขอเพลงกันแล้วกันนะฮะขอเพลงบวงสรวงแล้วกันนะฮะขอเพลงให้กับนางเฮอร์ไมโอน้องแล้วกันให้กับน้องหงล่อนแล้วกันเห็นว่าชอบเพลงนี้น่าจะช่วยบูชาเจ้าแม่หงล่อนได้นะฮะโอ้โหยิ่งกว่าคำชะโนดอีกนะแหมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวใครจะน่ามาอีกมานะฮะเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงก่อนมา
2: ดูดีแต่ความรักของท่านทั้งคู่
0: โกดำนะครับเป็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะที่พี่เอ็มอรันวาสีอยากฟังนะครับโกดำอันนี้เวอร์ชันคนร้องจริงๆนะเวอร์ชันคนจริงๆนะ

0: วอร์ชันของวสันต์17นะครับไอ้ร้องเดี่ยวคนอีกแล้วจะร้องกับไม้เมืองนะครับ
1: นี่เป็
0: นโกดัมนะครับไอ้ร้องที่คาเฟ่นะครับ
1: คู่นะครับท่านโกดัมและครูกิวแห่งสะพานรักสารสินนะครับ
0: สะพานรักสารสินเพลงนี้แต่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะสรุปดีความรักของคนทั้งคู่ที่เขาถูกกีดกันความรักนะครับที่สะพานสารสินที่พี่เจเคยเล่าให้ฟังไงนะครับต้นฉบับจริงๆนี่คือคนร้องจริงๆไม่ใช่ AI อันนี้นะฮะที่ร้องอีกคนนึงคือคุณไม้เมืองนะฮะคุณอ้อมไม้เมืองซึ่งอันนี้เป็นการร้องเดี่ยวมีสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวขอรับสายต่อสายประจำของเราในค่ำคืนนี้นะฮะพี่โอว่าเพลงนี้เสียงไม่แหลมเหมือนพงพัดเลยนะครับพงพัดนี่คนละเกรดแล้วพี่มารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสายประจำของเรานะสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีขอรับพี่วินท่านจะทนไม่ไหวแล้วนะขอรับ
0: ทำไม
2: นานแล้วนะ
0: อะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจเล่ามาสิ
2: มันเกินไปนางเป็นผู้หญิงยิงเรือจะมาเก่งโอ้โหเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้แม่นมันเกินไปเป็นผู้หญิงยิงเรือนางใครถูกทุกคู่เป็นไปไม่ได้มันทำได้ยังไง
0: แอดมิน
2: ผมเป็นผู้ชาย
0: แอดมินพี
2: ่ที่ต้องเข้าใจว่าผมมาเป็นผู้ชายนะ พี่ใหม่ก็เป็นผู้ชายโอ้ก็เป็นผู้ชายเนี่ยแล้วใครอ่ะแล้วมาร์คกูก็เป็นผู้ชายอ
0: ่
2: ะยังไม่ได้เก่งพวกนางเลยแบบอะไรไม่แม่นเกินไป
0: มัน
2: ไม่ควรเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: เป็นแอดมินต้องแบบนี้นะสิพี่ต้องรู้ทุกอย่างแหม
2: เฮ้ยคืออะไรอ่ะแล้วแบ็คหลังเขาดีแบบว่าส่งข้อมูลให้ทุกอย่างละเอียดรู้ยิบขนาดนั้นแล้วนางแทงมันไม่เอ้ยไม่ใช่นางเชียร์มันนี่ไม่เคยพลาดเลย
0: อะไรนะ
2: ผมรับไม่ได้มันเหมือนโดนลบเหลี่ยมเหมือนเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเงี้ยจริงผมรับไม่ได้พี่วินต้องจัดการให้ผมนะผมไม่รับไม่ได้จริงๆ
0: ต้องทำใจพี
2: ่แล้วผมมีเรื่องจะถามนางจริงๆอยากจะถามจากใจเลยฝากถามเลย
0: ว่า
2: คืนนี้ให้เชียร์อะไรให้แทงตัวไหนบอกเลย
0: น้องรถฟังอยู่นะ เดี๋ยวอันนี้ถามตรงไปไหมเมื่อกี้ยังว่าอยู่นะเมื่อกี้ยังว่าอยู่นะ เดี๋ยวยังไงก่อน
2: แกอยากจะรู้จริงๆมันเกินไปพี่วีมันเกินไปมันทุกคู่เลยแล้วอะไรเมื่อคืนนางอะไรเมื่อคืนเนี้ยได้ยินเต็มสองลูกหูเลยนางเชียร์เมสซี่กับอะไรนะเบลฮาเลนมันก็ยิงคนละสองลูกมันเป็นไปได้ยังไงมันข้อมูลมาจากไหนมันเกินไปมัน
0: เป็นเจ้าแม่
2: ผู้ชายอย่างพวกเราอ่ะ
0: เป็นเจ้าแม่พี่รู้ทุกอย่าง
2: คือมันลบเลี่ยมลบเกียรติศักดิ์ศรีผู้ชายอย่างเราพวกเราเกินไป
0: ไม่ได้เลยนะแบบนี้นะ
2: ไม่ได้คือแค่อยากจะถามจริงๆจากใจเลยว่าคืนนี้ให้เชียร์อะไรให้แทงอะไรรีบโทรบอก
0: เดี๋ยวที่พูดมาทั้งหมดนี่คือจบแล้วนะจบเลยนะกับประโยคสุดท้ายนะ
2: จบเลยหมดเลยลบเลยเรียบร้อยแล้ว
0: ลบเลยฮะโอ้โห
2: ที่ดูนะพี่ใหม่นี่นะเป็นนักบอลนะพี่โอนี่ก็ตามเชียร์นะมาร์คคงนี่ก็ตัวจริงไอ้โปเต้หัวล้านนี่ก็ตัวจริงทั้งนั้นนะยังสู้นางไม่ได้เลยมันเกินไปผู้หญิงอะไรแทงเก่งเนาะ
0: เนาะแปลกจริงเนาะงงอันนี้งงจริง
2: ขอเพลงให้นางดีกว่าขอเพลงให้นางดีกว่า
0: เพลงอะไรดีครับพี่
2: อยากให้นางทักเขามั่งไม่ทักรักไม่เกิดนะคะ
0: ได้สุดจ้ะ
2: เบสซีรีส์วูดโอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่ครับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: เทคโนโลยีเขาจะมีแบบมุกตลอดเนาะแต่ละคืนก็จะมีพล็อตเรื่องนะฮะเหมือนคนเขียนเหมือนละครสั้นแต่ละวันว่าตัวนี้จะเอาเรื่องไหนดีนะพล็อตละครสั้นนะฮะแม่ทักทายกันคืนนี้ก็แล้วกันนะฮะทักทายปะทองแล้วกันครับพี่ปะทองแอบส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะพี่สดมาแล้วครับวันนี้ส่งมะนาวมาจะทำเมนูอะไรกินพี่คืนนี้นะฮะพี่ก็บอกว่าดีใจครับบอกพี่เสกแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ใช่วันนี้ DSI เขาลงเนี่ยใช่ไหมที่เขาจับนั่นนะที่ข่าววันเนี้ยมีสายเข้ามารับสายก่อนนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่วิน
0: ครับผมใครเอ่ย
3: บีครับบี
0: อ๋อบีว่าไง
3: ใช่ครับวันนี้ว่าจะมาขอเพลงเลยนะพี
0: ่เพลงอะไรครับ
3: เพลงแฟนใครไม่รู้ครับ
0: เพลงใสๆ
3: ใช่ให้คนเดิมน้องเน็ตคนเดิม
0: น้องเน็ตคนเด
3: ิ
0: ม
3: น้องเน็ต1107คนเดิมครับ
0: น้องเน็ต1107คนเดิมน้องเน็ตบอกโทรมาหน้าไมค์บ้างสิจะได้คุยหน้าไมค์บ้าง
3: อ๋อครับโทรไม่ติดสักที
0: ให้บีโทรแทนแล้วกันเนาะ
3: ใช่คร
0: ับ เพลงใสๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะ
3: ขอบคุณครับ
0: ดีเลยเดี๋ยวเปิดคู่กับเพลงเฮอร์เมโอน้องที่เมื่อกี้ที่พี่เคียวเพชรฝ่ายกับน้องหงร่อนนะฮะน่าจะเข้ากันได้เหมือนกันใสๆนะฮะต้องมานะน้องหงร่อนพี่เคียวเพชรทักขนาดนี้เดี๋ยวโดนรัศมีดวงจันทร์มาพี่น้องหงร่อนอยู่ไหนหน้าไมค์ไหมเร็ว มีคนทักหลายคนแล้วนะน้องหัวร้อนมาเร็วๆ0840456862เดี๋ยวจะเปิดเพลง1เพลงเดี๋ยวเมื่อกี้มีเพลงฝรั่งใช่ไหมฝรั่งละมุดมังคุดพุทธานะครับเพลงของ Taylor Swift นะครับที่ลูกสาวพี่เอ็มอนันต์วาสีขอมานะครับมีสายไหมครับถ้ามีก็ทักมาได้นะ0840456862น้องแนทมาแล้วน้องแนท107นะฮะเก็บรายละเอียดแล้วใครเก็บรายละเอียดอะไรหรอนี่ไงน้องรอดมาแล้วพี่ใหม่คะต้องให้ใส่ชุดพยาบาลไปดูแลใกล้ๆไหมคะอุ๊ยตายแล้วนะฮะน้องของร้องเขาเล่นมุกนี้พี่โอ้กับพี่เสกพี่โอ้ต้องให้น้องของร้องใส่ชุดพยาบาลฟิตๆไปดูแลใกล้ๆไหมคะเดี๋ยว มามุกนี้เฉยเลยว่ะเอสเบสส่งข้อความมาในYouTube นะฮะสวัสดีพี่คนภูเขานะฮะสวัสดีครับ

0: พลงสากลหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะหยิบให้ฟังด้วย I knew it I knew you นะครับเพลงนี้เขาพูดถึงเดี๋ยวจะไปกดดูความหมายมาเขาพูดถึงเรื่องราวของคนที่เหมือนกับประมาณว่าจดจำเรื่องราวเก่าที่มันจบลงไปแล้วเนาะนะฮะเขาบอกว่าตระหนักว่าความรักที่มีอยู่ให้คุณนั้นยังคงอยู่ในใจเสมอนี่เขาแปลมานะ I remember it I love you นะครับความรู้สึกเก่าๆหวนกลับมาในจังหวะที่มีความหมายเมื่อฉันได้พบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะ Came back when it matter I saw you ก็เป็นเรื่องราวเก่าๆที่มันจบไปแล้วฮะเหมือนกับเรื่องราวเก่าที่มันจบไปนะภาพของคุณยังมีรอยยิ้มแบบเดิมอยู่ที่เดิมเลยวะเนี่ยเราเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะฮะนะครับมีสายเข้ามามาสายเข้ามาสายรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหลังไมค์เนาะ
0: หน้าไมค์พี่หน้าไม
1: ค์อ๋อสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหน้าไมค์ครับพี่ออฟครับ
1: ครับออฟครับ
0: ออฟทางหลวงครับ
1: ทอร์2ครับ
0: ครับผมว่าไงวันนี
1: ้รายงานตัวเนาะ
0: ครับ
1: เส้นทาง1269เสมิงทางขึ้นเสมิงก็เคลียร์ปัญหาที่แจ้งมาได้ระยะหนึ่งแล้วฮะเน
0: า
1: ะ
0: มีปัญหาอะไรบ้างพี่วันนี้ที่เกิดขึ้นนะ
1: ไม่มีฮะ
0: ไม่มีเนาะ
1: มีแต่กิ่งไม้อะฮะ
0: อ๋อช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะมันจะมีตกมา
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็ที่ใกล้เมืองเนาะ
0: ครับ
1: ที่ใกล้เมืองก็เกาะกลางแยกกองทรายก็ตัดหญ้าให้แล้วนะคร
0: ับ
1: โล่งละมันจริงเสริมละครับ
0: โอเคเยี่ยม
1: แล้วก็1189เนาะทางหลวงครับ
0: ครับ
1: ประแดดบ้านที่แต่ได้บ้านที่อะฮะ
0: ครับ
1: ครับเขตติดต่อก็ตัดหญ้าให้ละฮะ
0: ดูแลให้อย่างดีแล้วเนาะ
1: ครับแต่ว่าแต่ยังไม่สุดนะฮะค่อยๆทำเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนนะด้วยเนาะ
0: ครับ
1: อ๋อคร
0: ับเพลง
1: นะครับ
0: เพลงอะไรครับเพลงพี่ออฟ
1: สกอร์เปียนได้ไหมฮะ
0: สกอร์เปียนได้เพลงอะไรดีหรือแล้วแต่
1: เอาไปซัม
0: อะไรสักอย่างแล้วนะที่เป็นเพลงแล้วนะเอาเวซัมวันหรือเปล่า
1: ได้เนาะ
0: สักอย่างนะฮะเดี๋ยวหาให้นะฮะ
1: ก็เอาไอซัมเว
0: เอาเวซัมสักอย่างนั่นนะ
1: ถ้าไม่ได้ก็ค็อกเทลฮะกาเวลาพิสูจน์คนเนาะ
0: ความหมายดี
1: ได้ขอบคุณมากครับพี่เจวิน
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับถ้ามีอะไรก็ฝากร้องเรียนนะฮะ1586ฮะสายด่วนทางหลวง
0: ติดต่อได้เลย
1: 24ชั่วโมงครับ
0: ครับเจอเหตุการณ์ต่างๆแจ้งได้เลยนะฮะ
1: ได้แหละได
0: ้ขอบคุณมากพี่ออฟ
1: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: เขาทำงานทางหลวงนะฮะก็บอกว่ามีหลายๆเส้นในเชียงใหม่ที่มีพวกกิ่งไม้หักต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี้เฉพาะเชียงใหม่นะแต่ว่าถ้าเป็นทางอุบลที่อื่นก็จะใช้เบอร์เดียวกันนะฮะติดต่อก็จะมีสายอัตโนมัตินะลงไปหาในพื้นที่นั้นๆอยู่ที่อุบลทะเลเนี่ยเนาะก็โทรไปที่เบอร์นี้นะฮะก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันนะฮะมีสายมาแล้วจ้าต่อนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วินน้องของรันรายงานตัวค่ะ
0: มาแล้วจ้าเป็นไงบ้างเมื่อเช้าหวานเจี๊ยบไหมฮะ
2: หวานเจี๊ยบค่ะเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะ
0: มันดีแบบนี้เองมีคนตามเราเยอะมากนะฮะเจ้าแม
2: ่มันดีต่อใจมากเลยพี่วิน
0: ใจต่อจีมากจ้ะวันนี้เรามีแข่งอะไรไหมคืนนี้มีอะไรไหมฮะ
2: มีค่ะก็มีทุกวันแหละแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องพี่ใหม่คะขอให้กลับมาแข็งขอให้กลับมาแรงเร็วๆนะคะ
0: อุ้ยเดี๋ยวใส่ชุดพยาบาลไปหาใช่ไหมฮะ
2: แล้วก็พี่โอ้คะขอสักแก้วนะคะ
0: กระแทกแรงๆนะฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็พี่เสกร่อนค่ะนี่ปากนี่จะดีเกินไปแล้วนะคะ
0: ปากดีมาก
2: ปากดีมากมาว่าหนูเจ้ามงเจ้าแม่
0: แม่
2: แล้วก็มาขอ
0: พี่เขียวเพชรด้วยพี่เขียวเพชร
2: อ่ะใช่พี่เขียวเพชรอีกคนหนึ่ง
0: เจ้าแม
2: ่เจ้าแม
0: ่เขาจะซื้อชุดไปให้เราชุดไทยไปให้วงนี
2: ้โอ้คืนนี้แอบชอบโคเอเชียค่ะพี่วิน
0: โคเอเชียนะคะ
2: เบาๆนะคะอย่าบอกใครอ
0: ย่าเอะไปอย่าเอะ
2: อย่าเอะไปนะ
0: จ้ะ
2: ขอเพลงดีกว่าค่ะพี่วิน
0: อะไรครับ
2: ขอเพลงห่วงคนไกลนะคะของวงรามเกียรติ์ค่ะ
0: ได้เลยครับ
2: เดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะพี่วินปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ค่ะ
0: จ้า
2: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับห่วงคนไกล ไทยวันนี้และโคเอเชียเหรอฮะรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอยากเจ้าแม่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในวงการนี้นะครับ
3: มันจะยังไงดีมันจะ
0: รู้อะฮะดูก็แป๊บเดียวก็ออกอะเหมือนคนที่อยู่ในวงการเพลงสุดที่จะเป็นว่าให้นักไอ้น้องคนนี้นักร้องคนนี้ยังไงก็ไม่ชนะไอ้เนี่ยครับมันจะดูออกทุกคนที่อยู่ในวงการมันจะดูออกอย่างวันก่อนที่บอกว่าเป่านกหวีดโดนัลด์ทรัมป์เป่านกหวีดช่วยอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่เลิฟก็ส่งมาว่ามีการเป่านกหวีดช่วยอะไรเงี้ยคือคนเล่นบอลอยู่นานๆมันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมครับพี่โอนะฮะมีสายไหมครับเมื่อกี้เหมือนจะมีสายจากไต้หวันมาโทรมาแล้วเมื่อกี้สายซ้อนเข้ามาตืดๆหายไปไหนจากไต้หวันเมื่อกี้นะครับเนาะพี่เสกพี่สนบอกว่าอ๋อโอเคนะฮะมาทักทายพี่ดวงเลยกันนะครับทักทายยามค่ำคืนนะครับพี่หมายว่ามาเลยจะรออยู่ขอพยาบาลสักคนนะฮะนะครับมีสายไหมเลยเร็วมาเดี๋ยวมีสายจะได้เปิดเพลงต่อนะฮะตอนนี้สี่ทุ่ม24นาทีนะครับน้องแนทนะครับบีนะครับหลายคนมามอยกันอยู่วิทวัฒน์นะฮะผักบุ้งเนาะนะมาทักทายกันได้นะครับฝากบอกพี่หมายว่าฝากบอกด้วยนะครับดีเจวินคนไหนจะมาถวายชุดธงชาติไทยกับน้องหงร่อนไม่ต้องถวายนะฮะเพราะน้องหงร่อนเพราะน้องคงว่างแล้วชอบชุดนอนมากกว่าชุดนอนไม่ได้นอนมากกว่าหรือชุดพยาบาลมันก็อ๋อเอาชุดไทยไม่เอาเนาะจะเอาชุดนอนที่ไม่ได้นอนนะครับเอ๊ะอันนี้ยังไงเนี่ยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ1 2 3ได้ยินไหมเอ่ย
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าโทรมาจากไต้หวันหรอ
4: จ้า
0: อ๋อชื่ออะไรครับเนี่ยฮะ
4: ขอเพลงนะเจ้าดีเจวิน
0: เพลงอะไรอย่างครับเ
4: หรอคิดถึงบ้านของไอ้น้ำค่ะ
0: จ้าแล้วไปทำงานไต้หวันหรอ
4: เจ้าทำงานหลายปีแล้วค่ะจะครบแล้วจะได้กลับแล้ว
0: แล้วเป็นคนที่ไหนเห
4: รอเป็นคนเชียงใหม่เจ้า
0: อ๋อคนเชียงใหม่ไปทำงานเมืองแล้วนะฟังในแอปกันครับเหรอ
4: เจ้าฟังในแอปเจ้าฟังมาหลายปีแล้วค่ะ
0: อ๋อแล้วบอกตัวย่อได้ก่อนชื่ออย่างดีตัวย่ออ
4: ่าชื่ออิงค่ะ
0: ชื่ออิงเนาะนะครับได้เดี๋ยวรอฟังเนาะคิดถึงบ้านไอ้น้ำนะครับ
4: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ขอบคุณเจ้าครับ
4: สวัสดีเจ้า
0: ครับอ๋อนี่ FC จากไต้หวันเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับ YouTube นะนี่ฟังทางแอปโดยตรงเลยบอกฟังมานานแล้วดีเจครับอันนี้เจขาไม่ได้ฟังมานานแล้ววันนี้บอกจะได้กลับบ้านแล้วนะฮะมีหลายคนนะฮะเป็นคนภาคเหนือคนอีสานคนใต้นะฮะไปทำงานไต้หวันบ้างเกาหลีฮ่องกงนะฮะไปทำงานอิสราเอลนะครับไปปฏิบัติหน้าที่นะฮะก็โทรศัพท์มาขอเพลงกันนะฮะมางั้นเปิดเพลงต่อดีกว่าพี่สนส่งข้าวหอมมาแล้ววันนี้เป็นสุราครับวันนี้ไม่ได้กินวันนี้ไม่ได้กระแทกน้องของร่อนวันนี้เป็นข้าวหอมนะฮะ ตะวันแดงข้าวหอมนะฮะนะครับมางั้นเปิดเพลงต่อแล้วกันนะฮะมาหลายสายขอไปหาพี่ใหม่นะพี่ใหม่ขอเพลงคืนเงาๆใช่ไหมของเอกสุรเชษฐ์เข้ามานะครับ วันนี้เบาๆไม่กระแทกแล้วกันน้องของร่อนขอพักหนึ่งขอพักคอหนึ่งคืนนะจ๊ะข่าวฟาริดาเราเลยรอก่อนนะ

0: เป็นเพลงเย็นๆนะของพี่เอกสุรเชษนะครับชื่อเพลงว่าคืนเหงาๆนะทีนี้พร้อมนี่นะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงอันนี้คุณผู้ฟังส่งมาเมื่อกี้เหมือนจะมีโจ้เจริญเมอโทรมาป่ะมาโจ้โทรใหม่หรือหน้าใหม่เมื่อกี้โทรมาหลังใหม่สัญญาณเสียงนั้นจะดีเลย์นะเดี๋ยวรอฟังนะครับที่คุณฟังส่งมาวันนี้มากันหลายเพลงทีเดียวนะครับตอนนี้ฮะ4:30 นะครับนะพี่ใหม่บอกว่าฝากแซวพี่สนด้วยข้าวหอมไม่เท่าไหร่ครับมาลอง40ดีกรีอุบลดีกว่าครับจะรู้เรื่องเลยทีเดียวโอ้โห40ดีกรีอุบลใช่ไหมเนี่ยเติมเพลงเข้ามาตอนนี้ขอไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะยังมีเข้ามาหลายเพลงในคืนนี้นะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะสวัสดีพี่ยูนิโอ่งด้วยนะครับพี่ยูนิโอ่งนะสุธิตาเหรอทักทายด้วยกันนะฮะนี่ฮะหลายคนนะครับมามอยกันอยู่ YouTube ช่อง BP Radio อยู่นะครับนะฮะแล้วก็มีออยลี่ด้วยก็ฟังอยู่เหมือนกันนะครับนะกับคืนวันสบายๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่เซตเพลงใสๆมีเข้ามานะครับเมื่อกี้มีขอแฟนใครไม่รู้ยิ่งดูยิ่งน่ารักใช่ไหมที่ขอมานะแล้วก็มีเพลงเฮอร์ไมโอน้องด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไปที่เพลงนี้ก่อนดีกว่าขอไว้เมื่อกี้นะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ทักรักไม่เกิดอันนี้ขอมาจากพี่เสกร่อนนะฮะฝากไปเลยพี่เสกร่อนมานะฮะเพียร์สิริวุฒินะฮะขอมาเปิดให้ฟังช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนเสียงน่าจะดีเลย์เมื่อกี้เนาะมาสายนี้มาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับตีน
0: สวัสดีครับโจ้เจริญเมอ
1: ครับผม
0: ขอเพลงอะไรฮะ
1: ขอเพลงหม่อมพนางครับ
0: หม่อมพนาง
1: ครับผม
0: ได้เลยฝ้ายไ
1: ข่ให้ยายออยครับ
0: ออยลี่นะ
1: ครับปากจัดๆครับ
0: ปากจัดๆนี่นะเดี๋ยวนี้ลดดีกรีลงมากนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่หนักกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวนี้เบาลงเยอะโตแล้วได้ๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับไม่ว่าเจอกับใครกี่คนจะว่าฝากยายออยได้กันละกันเนี่ยสำหรับเพลงนี้นะฮะออยลดดีกรีลงเยอะนะฮะสมัยก่อนนี่พัฒนาได้ฟาดทีนะฮะมีสายมาอีกแล้วอ่ะแหมวันนี้สายล้นแน่นเลยเนี่ยสายแน่นมาทางบุญทลิกทักทายได้นะครับเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนลืมกดปุ่มฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ใจวินค่ะ
0: ขอเพลงอะไรนะตี้ฮะ
2: ผิดไหมครับไม่มีสิ่งไหนค่ะ
0: โอ้ยเพลงนี้ดีทั้งสองเพลงเลยร้องสักท่อนได้ไหม
2: เราไม่ได้ค่ะ
0: ผิดไหมลองดิที่ไม่ไป
2: ผิดไหมที่ไม่ไปพบเธอ
0: เออนั่นแหละที่ไม่ไปรักเธอไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะขอบคุณมากครับ
2: ผิดไหมครับไม่มีสิ่งไหนค่ะ
0: โอ้ยเพลงนี้ดีทั้งสองเพลงเลยร้องสักท่อนได้ไหม
2: เราไม่ได้ค่ะ
0: ผิดไหมลองดิที่ไม่ไป
2: ผิดไหมที่ไม่ไปพบเธอ
0: เออนั่นแหละที่ไม่ไปรักเธอ

เป็นเพลงน่ารักรักนะครับจากเฟียร์สิริวุฒินะฮะไม่ทักรักไม่เกิดนะครับน้องร้อนชอบเพลงนี้นะฮะแหมเมื่อกี้เพลงแฟนใครไม่รู้นี่ใช่เพลงละลายเพลงนี้ไหมครับใช่ไหมถ้าเปิดถ้าใช่จะเปิดให้นะเดี๋ยวอาจจะเปิดผิดใช่เพลงนี้ไหมครับใช่ไหมว่าถ้าเปิดใน YouTube เนี่ยมันจะมีเพลง AI เยอะมากเลยคนละเพลงใช่เพลงนี้ใช่ไหมครับ

ปิดให้นะครับยี่โทรศัพท์มาจะได้เปิดทุกเพลงจะได้ไม่เสียเวลานะเป็นเพลงใสๆน่ารักน่ารักนะจ๊ะพี่สนบอกว่าดีเจครับกำลังกินแกงอ่อมเครื่องในหมูอยู่โอ้โหน่ากินจังเลยฝากประชันพันธ์ด้วยพี่สนบอกไว้ว่าอันนี้ฉันพูดเองมีอะไรไอ้กุ้งเหรอครับพี่แต่ก็เลยบอกไปคนนี้มีใครมองใช่ไหมฮะใช่เพลงนี้ไหมเอ่ยเปิดรับพรีออเดอร์กุ้งขาวแวนนาไม้เหรอฮะสดจากฟาร์มถึงเชียงใหม่สดไม่แช่แข็งส่งถึง8ริ้วชาเชิงเทราวันต่อวันกำหนดรับสินค้าหน้าสารกลางเชียงใหม่ตลาดดอกไม้ขวงสันกำแพงเหรอฮะต่อใครอยากได้กุ้งนี่แหละพี่สนใจก็ติดต่อได้กันนะฮะกรมการค้าภายในเปิดรับนะฮะพรีออเดอร์นะฮะใครอยู่เชียงใหม่อยากได้กุ้งสดๆก็ติดต่อได้กันละกันนะฮะ0531126599นะครับ0531126599นะฮะต่อ660นะฮะเปิดรับพรีออเดอร์กุ้งขาวสดจากฟาร์มสู่ถึงเชียงใหม่เลยนะยังไงล่ะตอนที่ผมจ้องคุณใจมันสั่นกระสับกระส่ายเต้นรัวพี่เนตตาข่ายสวัสดีครับทักทายยามค่ำคืนด้วยนะครับโอ้หายหน้าไปนานพี่เนตตาข่ายขอเพลงย่ายาอ๋อเวอร์ชันร้องสดใช่ไหมฮะรอสักครู่ก่อนนะรอแป๊บนึงพี่นะพี่เนตตาข่ายนะฮะมาหลังงั้นฟังเลยแล้วกันนะเพลงนี้ที่ขอไว้ครับละลาย2แฟนใครไม่ดูยิ่งดูยิ่งน่ารักนะฮะพี่ดวงบอกว่าช่วงนี้ขอส่งเพลงบ่อยเลยนะคืนนี้เดี๋ยวจะมาฟังนักร้องซ่อนแอบนะฮะสักครู่นะครับเพลงพี่จุ๋มรอก่อนนะพี่จุ๋มนะเดี๋ยวเราเอาตามคิวหน้าไมค์ก่อนนะ

0: จเป็นเพลงใสๆน่ารักน่ารักนะฮะชื่อเพลงว่าแฟนใครไม่รู้จริงๆเขาชื่อว่าเพลงว่าละลายละลายสองนะฮะแฟนใครไม่รู้ยิ่งดูยิ่งน่ารักแหมเพลงใสๆนะเนี่ยเพลงเหมาะสำหรับคนที่มีความรักแหมนะครับอ่ะคาราเบลนะฮะมีอ๋อทักทายขมิบด้วยขมิบหายหน้าไปไหนมายายขมิบกีมาแล้วนะฮะอ้าวทักทายยายหญิงเพี้ยนันด้วยโอ้นี่มาเต็มเลยวันนี้โอ้นี่มาครบเลยโปเต้มากันเต็มทีเดียวนะฮะแต่วันนี้ว่ามากันเต็มทีเดียวนะฮะทั้ง YouTube ทั้งหลังไมค์หน้าไมค์นะฮะทักทายเต้ยปลาไหลด้วยนะครับขอเพลงลมโซคูด้วยมอบให้กับน้องดาราเลยฮะดาราไม่ใช่นารานะน้องดาราเดี๋ยวรอก่อนนะที่สักจากแชทได้เอาไว้หลังๆนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับไม่ต้องรีบหลับนะจ๊ะนะครับเมื่อกี้มีเพลงเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวไล่ฟังไปเรื่อยๆนะนะฮะใครอยากเพิ่มเติมมานะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้มาพอดีแล้วกันนะเมื่อกี้มีสกอร์เปียนด้วยที่ขอมาห่วงคนไกลรามเกียรตินะฮะคิดถึงบ้านอันนี้มาไกลจากต่างประเทศจากไต้หวันนู่นเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: อันยอง
0: อันยองฮาเซโยอยู่ไหนเนี่ยฮะ
1: กรุงเทพจ้า
0: เอากลับมาอยู่กับกรุงเทพหรอ
1: เพิ่งกลับมา
0: หรอจากจังหวัดอะไรลืมไปละโคราชป่ะ
1: ใช่ใช่
0: ที
1: ่
0: หมายที่หมายโคราชแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้กลับไปอยู่กรุงเทพเปิดร้านเหล้าอีกไหม
1: สถานการณ์แบบนี้เปิดได้มั้ยล่ะ
0: เอ้าเขามีคนละครึ่งเออ
1: มาคนละครึ่งเรากี่ครึ่งเขากี่ครึ่ง
0: แล้วไปอยู่กรุงเทพไปทำอะไรลาดพร้าวหรือเปล่าหรือที่ไหน
1: อยู่ลาดพร้าว
0: เป็นบ้านใครบ้านตัวเองเหร
1: อจ้า
0: อ๋อซื้อไว้หรือเช่านี่ก็ถามเลย
1: เช่าเขาโอ้ยซื้อไม่ได้หรอกไม่มีตังค์อ๋อ
0: นะฮะฝากทักทายแฟนรายการหญิงหายไปนานมากเลยเออ
1: ไม่ฟังทุกวันเลยอะแต่ก็ไม่จะขอเพลงขอไม่ทันพอมาฟังก็ฟังตอนที่แบบดีเจจะไปวิ่งแล้วนะอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือดึกแล้วดึกค่ำแล้วไงเนาะจบแล้วไง
1: ใช่ฟังตอนกลางวัน
0: อ
1: ะ
0: กลางวันก็เลยมากลางคืนบ้างไงเนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: แหมอ่ะหายหน้าหายตาไปแล้วช่วงนี้มีภาพมาอัปเดตไหมฮะ
1: ไม่ได้ถ่าย
0: เออนะฮะอ่ะขอเพลงมนัสวีหรอ
1: จ้า
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหน
1: เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไปนั่นแหละ
0: เลี้ยงแมวอีกแล้วพี่โอมเลี้ยงแมวอีกแล้วนะฮะเออโอเคมีกี่ตัวแมวอ่ะ
1: แมวหนึ่งหมาสอง
0: มันไม่กัดกันหร
1: อก็ไม่นะเพราะว่าเลี้ยงคนละห้อง
0: อ๋อเลี้ยงคนละห้องได้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะรอสักครู่นะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณจ้าหญิงครับ
1: จ้า
0: เพี้ยนันนะฮะลาดพร้าว101นะฮะยายหญิงเพี้ยนันพี่โอ้ไม่ได้โทรศัพท์มานานมากยายหญิงเนี่ยนางชอบแต่งตัววับวับแวมแวมนะฮะอย่างงั้นบ้างอย่างงี้บ้างแล้วเอามาลงโซเชียลนะฮะยายนี่นะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดได้ฟังเพลงใหม่ของมนัสวีนะฮะเคยเปิดร้านเหล้าที่ลาดพร้าว101นะก็เจ๊งนะฮะเพราะเจ้าของร้านกินเยอะเกินเจ้าของร้านแดกเยอะเกินยายหญิงเนี่ยเจ้าของร้านนั้นแดกจนกระทั่งเจ๊งอะฮะกลับไปอยู่พี่มายโคราชได้พักหนึ่งตอนนี้กลับมาอยู่กรุงเทพอีกรอบนึงนะฮะแต่วันนี้จะครับเพลงลมโซคูมาไปกับน้องดารากับบอสตู่นะฮะได้ครับรอสักครู่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพลงใสๆเนี่ยน้องหงร่อนมาละนะฮะเฮอร์ไมโอน้องนะจ๊ะทักทายบิ๊กด้วยกันนะฮะบิ๊กสหกัจจาครับจากอินเดียเซฮาย

เป็นเพลงใสๆนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเฮิร์นไมโอน้องฝ่ายน้องของร้อนโดยกาลกาโน่น่าจะชอบนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวจะขอชแวบสลับคิวไปสลับคิวมาก่อนได้ไหมพอดีว่ามันเดี๋ยวมันจังหวะมันจะได้เข้ากันเนี่ยเมื่อกี้มีขอหม่อมพระนางมาใช่ไหมอมเพียงจงรักแต่หนูน้องของร้อนบอกเอาไว้นะครับเมื่อกี้ขอหม่อมพระนางมาใช่ไหมขอแทรกกลางด้วยเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงได้ไหมเป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้สารโจโจ้หนึ่งเพลงอันนี้ใช่ไหมเวอร์ชันนี้ใช่ไหมเออมันจะได้เข้ากันได้ไงเดี๋ยวคิดถึงบ้านไอ้น้ำนะครับห่วงคนไกลนะสกอร์เปียนบาเลนไฮมาโจโจ้กันหน่อยมาเสริมกันหน่อยพี่ยุ่งว่าขอเพลงหน่อยครับของบิลลี่

อย่างมาเลยเดี๋ยวเพลงนี้นะฮะหม่อมพนางกระตุกเล็กน้อยใน YouTube นะกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางมาอ่ะมาเปิดเพลงกันต่อคืนนี้กันแล้วกันนะฮะหนึ่งเพลงขั้นกลางโจโจแล้วกันจะได้ตาเปิดกันพอดีว่าเมื่อกี้ฝ่ายออยลี่มาโจใจละเมอนะครับเลยใส่ตรงกลางไปเลยมาเมื่อกี้อิงบอกว่าอยากจะฟังเพลงคิดถึงบ้านใช่ไหมจะได้กลับเชียงใหม่จะได้กลับบ้านแล้วอยู่ต่างประเทศนานจริงๆมีหลายคนนะครับที่ฟังรายการอยู่ที่ต่างประเทศเยอะเลยนะครับจะได้กลับบ้านกลับช่องนะจ๊ะออยบอกจบแล้วตี

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงบ้านนะครับขอไปด้วยต้องเคลียร์เพลงก่อนเนาะเราเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าทายน้ำเดี๋ยวดูดมด้วยกันแล้วกันนะฮะฝากลูกมาหนึ่งรูปนะฮะขึ้นหน้าจอฮะยายน้ำเธอเพิ่งมาหรอเพิ่งตื่นหรอฝากเพลง AI มาด้วย

ื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าหวงคนไกลเนี่ยขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเคยหวงใครหรือเปล่าเอ่ยคนที่อยู่ไกลๆนะครับขอเปิดเพลงสากลหนึ่งเพลงเมื่อกี้พี่ออฟแอปบอกว่าอยากจะฟังเพลง Scorpions ใช่ไหมครับ Always Somewhere นะครับเป็นเพลงที่ขอไว้เป็นเพลงสากลเก่าๆขอมาก็จัดให้วันนี้เราคิวเพลงเราแน่นเลยทีเดียวตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะอ่านชื่อเพลงก่อนไหมเดี๋ยวให้ฟัง Scorpion 1เพลงเดี๋ยวจะให้ฟังผิดหมายของ Sai Fahrenheit ที่นัตตี้อยากฟังไม่มีสิ่งไหนจาก Tsurutomo Sai Fahrenheit นะครับไม่ต้องน่ารักของ Fierce Silverwood ด้วยจากคนที่ไม่รู้จักด้วยของ Fierce Silverwood นะครับคิดถึงเรื่องราวของมนัสวีที่หญิงขอไว้แล้วก็มีอะไรอีกนะฝนตกในทะเลเนาะ AI ที่น้ำขอมาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแล้วก็เพลงมันๆ1เพลงของพี่จุ๋มนะฮะเปิดก่อนสวดก่อนนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Always Somewhere นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะนี่นี่คือภาพของหญิงปิยะนันท์บนหน้าจอหญิงว่าเลิศมากภาพนี้หญิงหมาตัวใหญ่มากเลยอ่ะตอนนี้ใครดู YouTube จะเห็นภาพหญิงนั่งอยู่กับหมาอยู่นะฮะหมาตัวเริ่มเทิมทีเดียวเออน่าจะหนักกว่าเธอนะหญิงนะตัวใหญ่มากเลยนี่ฮะหมาและแมวนะเพลงผิดไหมครับเพลงนี้เลย

0: แต่เพลงเพราะวันนี้นะครับนี่คือผิดหมายจากซายเรนไฮที่นัตตี้อยากฟังนะครับ
1: ส่งเพลงก็มาคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ
0: แต่ตอนนี้คิวเต็มเลยนะไม่ต้องขอนะเดี๋ยวเราจะไล่ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับ
1: มีหนึ่งเพลงของซายเฟรนไฮตอนนี้ยังใช้ชื่อว่าสตูดิโอโตโมอยู่ไม่แน่ใจว่าหลายคนจำได้หรือเปล่าเพลงนี้เลยนะครับไม่มีสิ่งไหนต้านอยู่หรอกความรักนะฮะเดี๋ยวมีเฟียส2เพลงนะครับไม่ต้องน่ารักแล้วก็จากคนที่ไม่รู้จักนะฮะคิดถึงเรื่องจากมนัสวีครับฝนตกในทะเลนะครับเวอร์ชัน AI บิลลี่ออร์แกนยายานะฮะมาเปิดก่อนสดก่อนที่ค้างไว้

ได้เพราะจังเลยสตูดิโอโตโม่นะครับนะฮะมามอยกันอยู่ใน YouTube นะครับหลายคนทีเดียวหม้อชาบูนะฮะชาบูหม้อในน้ำอุบลด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะยายน้ำอุบลใช่สิตอนนี้ในส่วนของอะไรนะมิ้นนะฮะชาบูหม้อกำลังหม้อหนุ่มอินเดียอยู่นะฮะใน YouTube มีหนุ่มคนหนึ่งเขาชื่อว่าบิ๊กนะครับสหกัจจาคนอินเดียเขาลงมาแชทด้วยนะฮะมิ้นก็เลยอยากจะสนทนาด้วยพอดีมินก็คุยภาษาอังกฤษได้ไงเต็มที่เลยมินแต่อย่าขึ้นภาพมินเดี๋ยวเขาตกใจใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวมินจะต้องไปอยู่อินเดียนะอินเดียนะฮะนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อวันนี้เพลงขอเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับกับวันสบายๆค่ำคืนนี้เลยตอนนี้ 17:17 นะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะไม่ใช่เปิดอะไรเพลงแล้วพากันหลับนะห้ามหลับเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวคุยขั้นกลางแป๊บนึงนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่หลายคนเห็นข่าวใช่ไหมฮะที่เขามีการจับอันนี้นะที่เขาโกงเรื่องของการสมัครเข้าสอบราชการเมื่อกี้ตอนกลางวันก็จัดรายการก็เล่าไปแล้วนะฮะคือเขาจับล็อตใหญ่เลยเขาบอกว่าจ่ายเงินคน 3-4-5 แสนทีเดียวนะครับเพื่อสอบราชการพอสอบแล้วถ้าไม่ผ่านเขาจะเอาข้อสอบมาแก้ให้ผ่านนะฮะเขาก็บุกจับถึงห้องที่ปฏิบัติการทีเดียวโอ้โหเดี๋ยวนี้ราชการหลายคนที่เราเห็นเนี่ยแต่ละคนในทุจริตกันเยอะมากๆเลยนะฮะกับเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามคือเรื่องค่าไฟฟ้านะฮะหลายคนเพิ่งทราบกันใช่ไหมฮะคุณฟังว่าค่าไฟทางนะฮะไฟทางหลวงไฟถนนต่างๆที่เราเห็นบนถนนเนี่ยนะครับทุกวันทุกอย่างเนี่ยเราจ่ายค่าไฟให้เขาบอกว่าทุกๆวันทุกๆเดือนที่เราจ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้าเนี่ยเขาจะหักออก10สตางค์นะครับเพื่อเอาไปจ่ายค่าไฟทางว่ะวันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันแล้วก็บอกว่าอย่างจังหวัดใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครชลบุรีเนี่ยโอ้โหใช้ไฟสูงมากนะฮะเดือนนึงเนี่ยเป็นพันล้านนะฮะต่อเพราะใช้ไฟทางสูงไงชลบุรีก็ใช้เยอะภาคอีสานก็จะเป็นโคราชอุบลขอนแก่นที่กว่าจะใหญ่ไงฮะใช้ไฟสูงมาทางเหนือก็จะเชียงใหม่เชียงรายไงนะฮะทางภาคใต้ก็เยอะเหมือนกันนะครับหลายคนก็ตกใจว่าโอ้โหเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยทางรัฐบาลอนุทินก็บอกนะว่าจริงๆอนุทินก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้ใช้มาบอกตั้งแต่ปีมะโวแล้วเป็นหลาย10ปี30 40 50ปีแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดอันนี้คนแรกนะฮะใครเป็นคนคิดคนแรกการไฟฟ้าหน่วยงานไหนเป็นคนคิดที่ว่าต้องหักสตังค์ชาวบ้านเนี่ยนะฮะในบัญชีค่าไฟในแต่ละเดือนนะฮะเพื่อเอาไปจ่ายไฟทางให้กรมทางหลวงแล้วก็ต้องมีการรีโนเวทมีการปรับใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีการทำคลิปล้อในโซเชียลมากมายนะฮะนะครับก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาได้ฟังเพลงกันต่อในช่วงเวลานี้นะฮะเป็นเพลงใสๆมิ้นนกแดงไม่ต้องน่ารักนะฮะชื่อเพลงของเฟียร์สรีวุฒินะครับแล้วก็เดี๋ยวมีจากคนที่ไม่รู้จักด้วยนะครับอาโปเต้เคยสอบกฟผ.หรอได้ไหมตกรอบใช่ไหมฮะโปเต้ว่าอาทิตย์หน้าโปเต้จะขึ้นมาเชียงใหม่จะส่งแฟนภรรยามาสอบกพ.ที่เชียงใหม่นะฮะโปเต้ยัดเท่าไหร่โปเต้ยัดกี่แสนฮะเห็นหัวล้านยิ้มหัวใสนะแอบยัดให้เจ้าหน้าที่เขานะฮะทำเมียโปเต้ได้นี่คือยัดชัวร์นะฮะยัดตังชัวร์

0: ป็นเพลงใสๆน่ารักน่ารักนะฮะชื่อเพลงว่าไม่ต้องน่ารักอันนี้มาขอไว้นะฮะตอนนี้เคลียร์เพลงกันก่อนนะครับ
1: ฉันพอจะมีสิทธิ์ไหม
0: ชิวๆด้วยกันตรงนี้ยามค่ำคืนอย่าเพิ่งหลับกันนะครับใสๆเพลินๆนะฮะชื่อเพลงว่าจากคนที่ไม่รู้จักเขาอันนี้ก็มาก็ขอไว้เหมือนกันของเฟียสเหมือนกันนะตอนนี้5ทุ่ม23นาทีฟังเพลงไปเรื่อย

ป็นเพลงน่ารักนะฮะ2เพลงนะฮะจากคนไม่รู้จักของเพียร์สิริวุฒิด้วยครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับพรุ่งนี้นะครับน้ำมันลดราคานะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์นะครับไม่ใช่ตัวธรรมดานะพรุ่งนี้น้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95นะครับลดลงโอ้ลดลง3.20 บาทนะแต่ว่าพรีเมียมมันแพงอยู่แล้วเนาะพรีเมียมมันแพงอยู่แล้วแล้วก็พรีเมียมดีเซลลดลง4.20 บาทเลยนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆนะโซฮอล์อย่างอื่นยังคงธรรมดานะครับปตท.นะฮะแล้วก็สถานีบริการน้ำมันอื่นๆนะครับมีผล5นะฮะนะครับก็เบนซินจะเหลือ48.44 บาทนะครับดีเซลเหลือ37.50 บาทนะครับดีเซล B20 ครับ 32.50 แก๊สโซฮอล์91จะเหลือ38.48 บาทราคาเดิมนะฮะโซฮอล์95 38.85 E20 ครับ33.85 E85 29.79 นะฮะตัวพรีเมียมนะครับพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 47.79 แก๊สโซฮอล์พรีเมียม99เอ๊ะ99นี่ถูกไหมเนี่ย91นะฮะ 49.79 นะฮะผมใส่รีบพิมพ์มาหน่อยนะนักข่าวนะฮะพรีเมียมดีเซล50.05 บาทนะครับตัวของแก๊สโซฮอล์9195ยังคงอยู่ที่38 บาทนะครับนะก็เป็นน้ำมันที่เติมกันเยอะนะฮะเบนซิน48 บาทเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปแล้วกันใครที่เป็นสายแต่น้ำมันพรีเมียมก็พรุ่งนี้ลดราคานะฮะเขาบอกน้ำมันพรีเมียมเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันจะลื่นไหลกว่าใช่ไหมฮะใครขับมอเตอร์ไซค์เลยครับรถยนต์เวลาเติมเนี่ยมันจะลื่นปื๊ดเลยนะมันจะไม่เหมือนน้ำมันทั่วไปที่ราคาถูกนะครับเอาละครับอย่าเพิ่งหลับสิปริมี่นะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ครับเมื่อกี้หญิงอยากจะฟังเพลงคิดถึงเรื้อรังของมนัสวีนะฮะนี่มนัสวีเป็นศิลปินแนวสไตล์โฟกซ์อินดี้อะคูสติกนะฮะเดี๋ยวมีฝนตกในทะเลด้วยในเวอร์ชัน AI นะครับบิลลี่โอแกนด้วยแล้วเพลงโจโจ้2เพลงก่อนเข้านักร้อง

พลงนี้ของมาจากเจ้าหญิงปิยะนันท์ครับชื่อเพลงว่าคิดถึงเรื้อรังนะเป็นเพลงแนวสไตล์อะคูสติกอินดี้เย็นๆล่องลอยนะฮะขอมานะครับสาวปัวลงว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะดีเจเป็นเพราะใช่ไหมพี่นกแก้วจะหลับหรอทำไมหลับไวจังห้าทุ่มครึ่งอยู่รีบหลับทำไมคุณฟังคุณฟังเชื่อเรื่องของการฝังตะกรุดตะกรุดไหมหรือว่าเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมล่าสุดมีข่าวเรื่องของคนหนึ่งสับเปลือเจอของแปลกนะอุ้ยสับเปลือเจอดีนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอดีว่าเปิดไปเจอข่าวหนึ่งเขาแชร์ในออนไลน์ออกมานะฮะสับเปลือเจออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเอาเรื่องหลอนๆหน่อยไหมมันก็ไม่ได้หลอนนะแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกนะทิ้งที่แปลกนะฮะงั้นเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะครับพี่ยุงส่งสติ๊กเกอร์ตกใจมาแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวให้ฟังฝนตกทะเลก่อนของเย็นน้ำขอมาเพลง AI นะครับเดี๋ยวก็เล่าเรื่องตะกรุดเสร็จแล้วปั๊บเดี๋ยวเอาบิลลี่โอแกนเนาะย้ายาเพลงเอาละเพลงมีจังหวะ2เพลงย้ายาของอูโน่เหล่าทองนี่นะเวอร์ชันแมวนะฮะแล้วก็เปิดก่อนสุดก่อนอันนี้พี่จุ๋มอุตส่าห์ขอเป็นข้อความแรกๆเลยได้ฟังเพลงเกือบๆท้ายรายการนะฮะก็เพลงมันแปลกนะพี่ต้องไว้ท้ายรายการนะสินะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าช่วงนักร้องซ่อนแอบกันใครจะฝากเพลงก็สามารถฝากได้นะจ๊ะนะเอามาผมเจอผีเล่าได้ไหมได้สิผีอะไรห้ามเล่นว่าผีจับนะห้ามเล่นมุกนี้นะฮะผีจับแข้งจับขา อย่าเล่นมุกนี้นะครับมาเดี๋ยวฟังเพลงก่อนมาฝนตกในทะเลที่น้ำขอมาเป็น AI ร้องนะฝนตกในทะเลอย่ารีบหลับสิไปแล้วนอนต่อจะไปไหน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกในทะเลนะครับเนี่ยขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะทำดีสักกี่หนก็เหมือนฝนที่ตกในทะเลเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมาถึงเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณฟังเมื่อกี้จะได้มีการพูดถึงเรื่องของเลยนะสัปเหร่อใช่ไหมฮะมีเรื่องราวแชร์ออกมาในโซเชียลในออนไลน์นะครับเนี่ยบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่เลยนะพี่ตั้มอ่ะที่เขาย้อยเพชรบุรีคุณฟังฮะมันมีคนเป็นสัปเหร่อมือใหม่นะเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้หญิงสัปเหร่อมือใหม่คุณฟังเขาไปเจอเขาทำเหมือนกับประมาณว่าเขาทำในส่วนของพิธีนะฮะคนเป็นสัปเหร่อคือคนที่จะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องราวของการศพอะเนาะให้กับญาติญาตินะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการทำพิธีเผาศพอะไรเสร็จสิ้นแล้วในเตาเผานะฮะก็จะเป็นช่วงที่มีการเก็บเอาโครงกระดูกอะไรออกมาใช่ไหมอ่านดูภาพบนหน้าจอถ้าใครอยู่ในยูทูบนะฮะวิลลอดมากเลยมิ้นดูสินะฮะปรากฏว่าเก็บโครงกระดูกออกมาไปเจอทองคำนะฮะไปเจอทองคำในลักษณะของการถูกเผานะฮะและตกอยู่ในเตาเผาอะอยู่ในเตาเผาเห็นไหมคุณน่ะหลอนมากนะฮะก็ปรากฏว่าตกใจก็ไปถามญาติว่าตอนที่ญาติเนี่ยมีการเผาศพได้มีการใส่ทองเลยไหมญาติบอกไม่มีว่าไปใครจะไปเอาทองใส่ทองแพงจะตายนะฮะแล้วทุกคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วทองเนี่ยไม่เนี่ยทองเนี่ยมันมาจากไหนเห็นปะทองมาจากไหนเห็นโครงกระดูกไหมฮะนี่โครงกระดูกนะฮะก็ปรากฏว่านั่งคิดไปคิดมากับญาติก็งงอยู่สักพักหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่าคาดการไว้ว่าคนเสียชีวิตเนี่ยอายุ73ปีแล้วนะครับเป็นคนผู้ใหญ่เป็นสูงวัยนะฮะก็คาดการไว้ว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตผู้วัยชนเนี่ยนะน่าจะมีการฝังตะกรุดเอาไว้คุณฟังฮะฝังตะกรุดเอาไว้ในร่างกายเขาฝังตรงไหนอะตะกรุดครับฝังในร่างกายนะก็คาดการไว้นั้นคุยกับญาติเขานะก็เลยเก็บเอาทองคำตรงเนี้ยที่ได้มาในจริงมีมากกว่านี้นะฮะนะมากกว่านี้นะที่มันเผาไหม้เสร็จแล้วนะครับเอาไปส่งคืนให้กับทางญาติต่อไปนะจะไปทำอะไรได้เนาะเป็นเราก็ไปเอาละกลัวนะฮะทำไมไม่เอาเป็นหลอมแล้วไปขายโอ้ดูข้างหลังสิเนี่ยดูเนี้ยเนี่ยเห็นไหมในคนเนี้ยนะฮะตายแต่เอาทองคำเข้ามาที่ตายแน่ๆนะฮะไม่หลับไม่นอนแน่ๆเลยนะครับเขาแชร์กันในออนไลน์เป็นอะไรนำเสนอให้ฟังนะฮะก็เป็นเรื่องหลอนๆเนาะเรื่องหลอนๆนะฮะทุกท่านฮะอันนี้คือทองที่เขาเอาที่เขาเจอนะเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้คือมันเผาไหม้หมดแล้วนะฮะนะฮะคำถามคือจะไปทำอะไรได้มันเผากับศพไปแล้วอะมันต้องมีศพมันก็ต้องมีเศษซากต่างๆติดสิฮะเก็บไว้อย่างเดียวเนาะเก็บไว้นะครับเก็บไว้อย่างเดียวนะฮะหลอนไหมหลอนอยู่เนาะสนใจไหมจ๊ะหม้อชาบูสนใจทองคำนี่ไม่เอาไปหลอบไหมเอาไปหลอบไหมเดี๋ยวเผื่อเขาจะมาหามิ้นท์ไหมเนี่ยเผื่อคนนี้จะมาหานะ ก็นำมาเล่าให้ฟังเฉยๆพอดีเห็นไปเจอข่าวเนี่ยก็เลยนำมาเล่าให้ฟังนะครับมาเข้ากับเพลงนี้มากเลยอ่ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะฮะเอาอะไรมาให้ก็ไม่เอานะฮะไม่ขอเอาเลยกลัว

0: เพลงชิลมากเลยนะเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมใช่ไหมวันนี้ออยไม่ได้ขอเพลงมาไม่ใช่หรอมีแต่โจ้ขอเพลงให้อย่างเงี้ยโจ้ใจละเมอหม่อมพนางอ่ะดื้อบอกว่าวันนี้มีเพลงแปลกไหมช่วงกลางคืนนี้มีเพลงแปลกแต่มันไม่แปลกเท่ากลางวันดื้อกลางวันแปลกกว่า กลางวันนี่แปลกจริงยอมรับว่าแปลกจริงนะ
1: มีเพลงแปลก
0: เดี๋ยวเขาเปิดเพลงสนุกสัก2เพลงได้ไหมก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายรายการก่อนเที่ยงคืนนะครับมาอูโน่เหล่าทองมาละมาอูโน่เหล่าทอง

เชื่อคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะจะยิ่งสั่งก็แบบจะเชื่อเก่งไม่ได้เก่งไปสิอาจะมาหลอกคุณผู้ชมรู้ปะเนี่ยคุณผู้ชมรู้ปะไม่รู้รู้แล้วมึงสารแน่อีกแล้วไปตามสอบใครครับมึง

0: เพลง Gen C Gen Z ตอนนั้นนี่คือเพลงแปลกครับชื่อเพลงว่าอ่านว่าอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ยาย่ายะเหรอยายายาอูโน่เหล่าทองนะนี่นะที่จุนขอคอมเมนเตอร์นะจริงๆนะคนที่ร้องเพลงเป็นนะฟังฮะพยายามจะทำเสียงให้มันไม่พร้อยอย่างนี้ก็ตามแต่มันก็ยังดีเหมือนเดิมอันเรื่องจริงมิ้นอันนี้อูโน่เหล่าทองเนี่ยเขาร้องเพลงได้เนาะเขาร้องเพลงเพราะนะแต่ว่าคือเขาพยายามจะทำให้มันไม่เพราะเนี่ยมันเอาตรงๆนะมันไม่เหมือนกับมิมี่ร้องนะมิมี่นี่คือเสียงเพี้ยนทั้งเพลงนะฮะเมื่อก่อนนะหรือจะเป็นใครดีสาวเลยนะดื้อป่ะดื้อเพี้ยนทั้งเพลงนะฮะอุ้ยแรงมากเลยคือคนที่ร้องไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คุณฟังฮะก็ไม่ได้จริงๆนะฮะมันจะมีความเพี้ยนมันจะมีความอะไรในตัวมันตั้งแต่เธอเดินออกจากฉันไปตั้งแต่เธอเดินออกจากฉันไปอันนี้คือคนร้องเพลงเป็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นดื้อร้องหรืออาจจะเป็นมีร้องอาจจะเป็นตั้งแต่เธอเดินออกจากฉันไปเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราร้องได้เนาะคือถ้าเราคุมโทนได้ยังไงมันก็ไม่ได้มินมันก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนพยายามทำเสียงมันเพี้ยนทำเสียงกบเกลื่อนมันจะมีมันดูมันฟังออกว่าร้องเพลงเป็นแต่คนถ้าเพี้ยนคือมันก็ไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เลยถ้าคนเพี้ยนยังไงก็ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะฮะยับยับเลยมาขอมาก็เปิดให้นะครับพี่สนส่งภาพมาเจ๊ครับไปซื้อบิ๊กไบค์มาโอ้บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์เหรอฮะอ๋อไม่ใช่ฮะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไส้กรอกเหรอฮะนี่ก็ว่าหายไปไหนมาแอบไปเซเว่นมาเหรอพี่กูไม่อยากอยู
2: ่
0: อันนี้คือเสียงคนร้องเป็นอันนี้คือการพยายามทำเสียงมันเพี้ยน
2: คุณผู้ชมครับ
0: การพยายามเสียงเพี้ยนมันยังไงมันก็ได้เสียงก็ยังได้เหมือนเดิม
1: แฮปปี
0: ้กูไม่อยากอยู่กูไม่ไหวละอย่างเงี้ยคือมันจะมีจังหวะโทนมันได้คือถ้าคนร้องเพลงเป็นมันจะรู้จังหวะกูไม่อยากอยู่อย่างเงี้ย
3: ศักดิ์ศรีของความเป็นคนเถอะ
0: มาถึงเพลงแปลกดีกว่าเพลงที่พี่จุ่มขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกไม่ได้ฟังเพลงสุดท้ายพอดีนะฮะ
3: เปิดก่อนสวดก่อน
0: ปวดเปิดก่อนสวดก่อนครับเพลง AI มันสักเพลงปิดท้ายเที่ยงคืนนะฮะเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะ

งนี้เพิ่งเคยฟังแล้วเนี่ยจริงๆว่าเปิดก่อนสวดก่อนตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเป็นเพลงสนุกๆแบบว่าอีกแบบนึงอ๋อเขาพูดถึงเรื่องของวินที่เสียชีวิตใช่ไหมฮะที่วินไม่ใช่วินเสียชีวิตใครยังไงนะลืมไปแล้วตชดยิงวินใช่ไหมเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนกับไปก่อนนะฮะก็เป็นเรื่องข่าวที่ดังๆร้อนๆเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะกรณีของวินมอเตอร์ไซค์ที่ไปห้าวใส่ตำรวจตชดมีปัญหาการเรื่องค่าโดยสารทะเลาะกันนะฮะยิงกันเกิดขึ้นถามว่าใครผิดเหรอตอนนี้สรุปข่าวถึงไหนแล้วฮะดิฉันไม่ได้ตามข่าวนี้เนาะความรุนแรงนะฮะก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคืนนี้คุณฟังฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันละคืนนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปนะฮะยังไม่หลับก็ฟังต่อไปยาวๆนะฮะฟังต่อไปยาวช่วงเที่ยงคืนไปคุณผู้ฟังทางมุนทริกด้วยนะฮะหลังเที่ยงคืนไปก็ฟังเพลงยาวๆเลยในออนไลน์ใน YouTube เราจะมาฟังนักร้องกันสัก3คนนักร้องซ่อนแอบวันนี้มีใครฝากเสียงมาบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับขอบคุณทูรีแท็กครั้งกันละกันนะครับอย่าลืมนะฮะอยากได้เน็ตโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจากทูรีแท็กนะฮะหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะฮะให้คุณผู้ฟังเลือกกันทั้งเน็ตรายวันรายเดือนรายสัปดาห์นะฮะหรือว่าจะเป็นการมองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็ได้ส่วนบริการ True Lady Tag เลยกระไรบานคุณผู้ฟังนะฝากด้วยครับนะเอาล่ะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังใน FM ในแอปพลิเคชันกันเลยกันละกันนะเดี๋ยวไปฟังเพลงยาวๆต่อเนื่องเลยนะฮะกับเพลงพอยุค90 Gen Y ยุค2000กันต่อละกันนะฮะเที่ยงคืนเป๊ะแล้วตอนนี้ 0:00 น. 0 นาทีนะฮะนะครับแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอทาง YouTube ครับราตรีสวัสดิ์ในแอปสวัสดีครับ

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ำลังฟัง BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio